0: ถ้ายอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
1: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
0: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิชูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
2: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
5: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
2: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอาเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประณามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
2: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่า สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
3: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
2: ในชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิงห์วนัทอุ้ยจยกุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3เป็น 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเบรโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเบรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจัดฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook LiveThailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอา

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสม
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
12: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของ

0: ระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi-factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นหรอกครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
1: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
0: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะฮะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับจะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
1: แล้วที่นี้สกมช.จะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
0: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี้แต่หากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิม การดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้เพราะระบบไฟหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะแล้วจะมีแนวทางป้องกัน
0: ครับหมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างได้ว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะฮะประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจ๋าผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ back up เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่าย60%ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
5: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
4: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
6: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
4: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็กมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
9: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
8: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
9: คือณตอนนี้ฮะสิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนละค่ะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
8: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันนภาแสงตุ้มรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่จะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
11: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
10: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
12: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก้อนแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพรบ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก 2-3-4 ไอเนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
10: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
16: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ วันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live โดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็จะเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยาวๆไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยนักลงทุนชาวต่างชาติและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนวานะครับก็เชื้อเชิญแล้วครับให้ขยายธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุยกับกลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะได้ชักชวนให้เขาลงทุนแล้วก็ขยายฐานผลิตในประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็น

0: หลักการแล้วก็แนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะคือท่านนายกไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยก็จะต้องพ่วงเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปคุยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: หรือทูตพาณิชย์เนี่ยไปด้วยเป็นอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยท่านนายกไปเองนะครับแล้วก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะครับแต่รัฐมนตรีพาณิชย์รู้สึกจะไม่ได้ไปคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะวันนี้เห็นว่าจะมีแถลงข่าวที
1: ่ EPT. ที่
0: ตึกข้างล่างด้วยนี่นะฮะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไปแสดงศักยภาพว่าไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะดึงดูดนักลงทุนไทยพร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเป็นมิตรกับทุกประเทศนะฮะอันนี้คือแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี
1: ้
0: นะฮะซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็สวมบทนะฮะเซลแมนเซลแมนขายของก่อนเลยฮะ คุณอนุทินเนี่ยจบต่างประเทศแล้วก็มีความมีทักษะด้านภาษาอังกฤษแหละแล้วก็มีวาทศิลป์ในการพูดเนี่ยการพูดเชื้อเชิญแล้วก็การพูดเกี่ยวกับการโต้ตอบเนี่ยเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยด้วยตนเองด้วยผู้นำประเทศเนี่ยย่อมมีน้ำหนักมากนะฮะย่อมมีน้ำหนักมากชาวต่างชาติได้เห็นเนี่ยก็ทึ่งในความสามารถตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านได้นะที่ท่านได้หารือนะฮะกับบริษัทแคนวานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หารือกับบริษัทแคนวาฮะดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมคนไทยมีทาเลนต
1: ์
0: เชื่อมครีเอเตอร์ SME สร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะแล้วก็ชวนตั้งนิติบุคคลดึงทาเลนต์ทำงานในไทยแหมฟังภาษาอังกฤษเยอะจังเลยฮะทาเลนต์นี่แปลว่าพรสวรรค
1: ์ครับ
0: ไม่รู้เขาจะเขียนภาษาอังกฤษมาทำไม
1: ครับ
0: เออนะฮะคือพูดได้ง่ายนั่นแหละก็คือจะสร้างผู้สร้างสรรค์อะไรพวกนั้นในของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการมีพรสวรรค์และการนำพรสวรรค์เหล่านี้เนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศนะ
1: คร
0: ับคือความสร้างสรรค์และผลงานในสมองเนี่ยมันหยิบจับไม่ได้นะครับเหมือนคุณณัฐพงศ์เนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงคุณณัฐพงศ์นี่นักแต่งเพลงนะครับคือสิ่งที่คุณ
2: อดีตครับอด
0: ีตณัฐพงศ์เนี่ยแต่งเพลงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือแรงบันดาลใจในตัวตนของเขา
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีมูลค่าเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้นะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: มันไม่มีทางที่
2: ทุกคนจะทำได้
0: ถูกต้องมันเป็นงานที่รังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจความรู้ความสามารถของเราเหมือนงานศิลปะแหละ
1: ครับ
0: มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยกว่ามันจะมีมูลค่าเนี่ยก่อนที่มันจะถูกเป็นรังสรรค์ออกมาเป็นงานเนี่ยมันมีการคิดมีการทำ
1: ครับ
0: การคิดการทำอย่างนี้แหละที่เป็นสารตั้งต้นที่เรียกว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนไทยที่มีความคิดมีความสร้างสรรค
1: ์
0: แต่ว่ายังขาดเรื่องของการพลิกแพลงหรือว่าการลงมือทําในการที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดมูลค่าสูงสูงนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกได้เล็งเห็นก็ได้พูดคุยกับบริษัทแคนวานะครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารแคนวาถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเพื่อนำผลงานของไทยสู่ตลาดโลกนะฮะนายกก็บอกว่า Creative Economy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริหารและทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าและบริการขออภัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกมองว่าแคนวาเนี่ยสามารถช่วยเปิดพื้นที่ในการออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ของเราให้กลายเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างที่ผมบอกคนไทยเนี่ยมีความคิดมีความสร้างสรรค์เยอะแต่การที่จะแปลงออกมาเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้และสามารถไปขายได้เนี่ยนะฮะก็ร่วมมือกับบริษัทแคนวา
1: อ
0: ันนี้เป็นสารตั้งต้นนะฮะถ้าทำได้ทำเองทำเก่งปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถยืนได้ด้วยขาตัวเองนะครับอันนี้เหมือนให้เขาเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร
1: ์
0: ในการที่จะฝึกเราว่าเวลาคุณมีความคิดแบบนี้คุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาคุณจะขายของยังไงเพราะส่วนใหญ่ศิลปินขายของไม่เป็นนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นเซลล
2: ์เพราะว่าศิลปินเขาก็จะทำหน้าที่ในมุมมองของเขาไปแต่ว่าถ้าคนที่ขายของก็จะต้องมีมาร์เก็ตติ้งมี AE มีเซลอะไรไปนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์ตอนแต่งเพลงตอนคุณทำอะไรเนี่ยคุณขายยังไงอ่ะคุณคิดยังไงคุณขายยังไงคุณคิดได้แล้วคุณขายยังไง
2: มันแล้วแต่โจทย์คุณธงพลเพราะว่าถ้าสมมติผมแต่ง1เพลงเนี่ยมันก็จะต้องมีบางครั้งเนี่ยเราต้องเสนอ
0: ครับ
2: เสนอให้กับทางทีมผู้บริหารของค่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติในมุมมองของสมมติเขามีโจทย์มาให้เราอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเจาะจงไปเราจะได้รู้ว่าทิศทางที่เขาอยากได้เป็นแบบไหน
0: แล้วอารมณ์ไหนคุณถึงจะคิดได้บางทีมันก็นานใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่บางทีเนี่ยก็นานแต่บางทีก็วันนี้เอาพรุ่งนี้ก็มีมันมีความแล้วแต่โจทย
0: ์ทำได้ด้วยใช่ไหมนั้น
2: ทำได้ครับ
0: สมัยก่อนไม่ได้ใช้ AI ด้วยไม่มี AI
2: ไม่มีเลยสมัยก่อนนี่ใช้ความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ความเข้าใจในการที่ตีความเรื่องราวต่าง
0: ๆเนี่ยแหละคือ มนุษย์เราเนี่ยความสร้างสรรค์เนี่ยมันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้นะครีเอทีฟอะไรพวกเนี้ยความสร้างสรรค์การรังสรรค์ผลงานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะอย่างผมเนี่ยแคบมากเลยคิดอะไรแล้วก็อยู่ในกรอบการจะคิดนอกกรอบการจะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวผมใช่ไหมคือบางคนเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยสร้างสรรค์มีความคิดที่ทะลุนอกกรอบคนแบบนี้เนี่ยแหละที่จะสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นนวัตกรรมสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาสู่คนรุ่นหลังๆได
2: ้
0: นะครับอันนี้คือความน่าสนใจของความสร้างสรรค
2: ์
0: และพรสวรรค
2: ์
0: ที่ดีของคนไทยนะฮะอีกเรื่องนึงฮะก็คือว่าการหารือเรื่องถึง local creator นะฮะ local creator และ SME ไทยนะครับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นมั้ยเนี่ย
2: ครับก็อารมณ์ประมาณแบบคนที่อยู่ในท้องถิ่น
0: อยู่ในชุมชน
2: อยู่ในชุมชน
0: เป็นนักเล่าเรื่อง
2: ใครก็ได้
0: ใช่
2: ครับ
0: เขามีนักเล่าเรื่องชุมชนนั่นแหละเวลาคุณจะไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะมีไกด์เขาเรียกว่านักเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าสตอรี่ของชุมชนอะไรต่าง
2: ๆครับ
0: รวมถึงเขาก็สามารถที่จะพัฒนาข้าวของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มันดูมีค่ามีราคาพอฟังเนื้อเรื่องของชุมชนปุ๊บเนี่ย
2: ค
0: ุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วสินค้าชิ้นนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเช่นหินก้อนนึงเนี่ยคุณเอาไปวางขายแล้วไม่มีใครซื้อแต่ถ้ามีคนมาเล่าให้คุณฟังว่าหินก้อนนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยพระชัยวรมันที่เท่าไหร่และหินก้อนนี้เนี่ยมันผ่านศึกผ่านสงครามในยุคนั้น มันมีความสำคัญอย่างงู้นอย่างนี้มันน่าซื้อม
2: ัน
0: แปลมูลค่าม
2: ันมี storytelling
0: ถูกต้อง
2: ครับ
0: คือเราต้องสร้างต้องรู้จักสร้างเนี่ย storytelling อย่างที่คุณ
2: ครับ
0: ถ้าผมบอกก็คือเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาและนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็ส่งเสริมฮะให้มีการนำงานออกแบบวัฒนธรรมเข้าสู่แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตัวเองทำรายได้สู่ตลาดโลกไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาฮะตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์คนไทยประมาณ190คนเป็น 1,000 คนในปี71
2: ครับ
0: นายกชวนแคนวาขยายธุรกิจในไทย
2: ครับ
0: รวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศร่วมกับคนไทยให้มากขึ้นเพื่อที่ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในประเทศแล้วก็เชิญชวนร่วมงานใกล้ชิดกับ BOI ลงทุนโครงการพัฒนาทักษะเชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรภาครัฐแล้วก็ SME ฮะ
2: ครับจริงๆแคนวาเนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากๆนะคุณชมพลนะเพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าพวกเราทำพรีเซนต์ผลงานเนี่ยเราใช้ PowerPoint
0: Microsoft PowerPoint เจ้าเดียวผูกขาดเลย
2: ครับ
0: ต้องไปเรียนต้องไปศึกษาแคนวานี่มันดียังไงคุณอธิบายสิ
2: เนี่ยอย่างแคนวานะครับตอนนี้คือสามารถทำ PowerPoint ได้ด้วยทำภาพได้ด้วยอย่างภาพที่คุณอนนท์ทำในทุกๆวันคุณชมพล
0: คือมันทำเหมือน PowerPoint แต่มันง่ายกว่า
2: ใช่
0: ง่ายยังไง
2: ก็คือมันจะมีโค้ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตให้เลย อยากได้แบบไหนเลือกได้เลยสมมติว่าเราอยากจะทำ SME 1อย่างเนี่ยครับเราอยากต้องคิดโลโก้ในการเปิดแบรนด์ของเราแต่ว่าเราไม่มีไอเดียเลยCanva มีให้
0: เขาคิดให้เรา
2: เขาคิดให้เราเขาสามารถเลือกเราสามารถเลือกได้เลยว่าที่เขาทำมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็สามารถใส่ดีไซน์ในความคิดของเราเนี่ยลงไปใน Canva ได้ด้วยยิ่งถ้ามีโปรเนี่ยก็คือยิ่งเรียกว่าง่ายกว่าเดิม
0: ง่ายกว่าเดิม
2: ใช่ครับ ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการบริหารกระบวนการความคิดแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเปิดวาล์วให้กับคนที่อยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ได
0: ้คือมันเป็นการพัฒนาต่อยอด
2: ครับ
0: เวลาคุณคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยบางทีมันตันนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: มันตันปุ๊บเนี่ยเวลาไอ้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเรามี สิ่งที่มันติดตันอยู่ตรงนี้เ
2: ออ
0: แล้วพอมันสร้างขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิ้งเอองั้นเราควรจะต่อตรงนี
2: ้ครับ
0: เอออันนี้มันช่วยได
2: ้
0: นะที่สำคัญเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างในโลกเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วนะครับสื่อสารจากคำพูดออกมาเป็นภาพ
2: ครับ
0: คือสมัยก่อนจะทำอินโฟกราฟิกจะทำการขายอะไรบางอย่างเนี่ยต้องไปจ้างนะ
2: ครับ
0: อันนี้ใช้โปรแกรมเดียวนะฮะตอบโจทย์ทุกอย่าง
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้ท่านนายกก็พูดคุยแล้วบอกว่าในส่วนของไทยครีเอเตอร์และก็ในส่วนของ SME ไทยเนี่ยจะได้ต่อยอดที่แคนวากำลังมองอยู่ด้วยนะครับ
0: ครับก็คือไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคำหนึ่งที่หายไป
2: ครับ
0: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์
0: หายไปไหนอ่ะ
2: ก็
0: คือจริงๆเนี่ยเอาไปเชื่อมงานนี้ได้นะ
2: ครับแต่ว่าอาจจะมองอีกมุมนึงหรือเปล่า
0: หรือมันการเมืองหรือเปล่า
2: อาจจะโยงไปตรงนั้น
0: จริงจริงจริงเวลาคุณไปต่างประเทศเดี๋ยวสมัยก่อนเดี๋ยวรัฐบาลชุดก่อนนู้นแหละนะ
2: ครับ
0: ซอฟต์พาวเวอร์
2: อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะนึกถึงพรรคเพื่อไทย
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอันนี้พอมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้ว
0: คำนี้เงียบไปเลยอ่ะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกัน
0: เป้าหมายเดียวกันแหละ
2: ครับ
0: ชูพลังวัฒนธรรมไทยให้คนไทยเนี่ยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของไทยได
2: ้ครับ
0: เชื่อว่าคนไทยมีพรสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อนะฮะ
2: ครับ
0: เป็นเรื่องจริงฮะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเรียกว่าพูดคุยกับทางในส่วนของผู้นำนะของบริษัทแคนวานะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
0: สำหรับคุณกับผมเนี่ยรอคอยตั้งแต่เมื่อวาน
2: ผมเนี่ย
0: แล้วเราก็บ่นกันเอ๊ะทำไมกระทรวงดีอีประชาสัมพันธ์ได้เงียบมากเลยฮะ
2: ผมบ่นตั้งแต่จนถึง2ทุ่มอ่ะเพราะว่าผมจะต้องส่งบทให้คุณไง
0: กระทรวงดีอีอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับคือกว่าผมจะรู้เนี่ยว่าไทย AI Passport เนี่ย
2: ครับ
0: จะลงทะเบียนวันนี
2: ้
0: ตอน 9:00 นแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งรู้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
0: เมื่อคืนด้วยซ้ำ
2: ผมรู้เมื่อเช้านี้เลย
0: บางคนรู้เมื่อคืนเร็วสุดอะเมื่อคืน
2: ครับ
0: แต่ผมก็เหมือนกับคุณอะผมส่งให้คุณเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันเอาไทย AI Passport เป็นไง
2: ครับตอนนี้เรียกอย่างถูกต้องก็คือไทย AI Passport นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ก็คือขึ้นเลยว่าไทย AI Passนี
0: ่
2: ชัดเจนตอนแรกเรากำลังสับสนว่าจะเรียกอะไรดีTH ไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนวันแรกนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับไทย AI Passport คือ5ล้านคนนะครับ5ล้านยูสเซอร
0: ์
2: ที่จะได้รับการใช้ระบบเรียกว่าเป็น AI Premium หรือว่า AI Pro Free นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวง DE มีการเปิดเผยนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเปิดเผยให้ประชาชนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport ล่วงหน้าครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ19สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับเพื่อสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงการสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้ AI Pass นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคม2569นี้ส่วนในทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระบบชำระค่าบริการตามผู้ใช้งานจริงนะครับก็คือจะมีการลงทะเบียนภาครัฐเนี่ยจะมีการชำระค่าบริการให้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการอัตราเนี่ยจะอยู่ที่24.70 บาทต่อคนนะครับแล้วก็ต่อเดือนด้วยนะครับก็คือเดือนละ24.70 บาทสำหรับแต่ละคนนะอันนี้รัฐจะออกให้เพื่อที่จะมาเบิกจ่ายในงบประมาณให้สอดคล้องในการใช้งานแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับโครงการนี้รองรับอยู่ที่5ล้านคน
0: ครอ
2: บคลุมหมดเลย คุณสมบัติคือเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและก็อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเท่านั้น
0: คุ
2: ณสมบัติมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับ
0: หมายสิ1 15ปีขึ้นไป
2: 15ปีขึ้นไปแล้วเป็นคนไทย
0: โอเค
2: เท่านั้นพอนะครับสามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ www.de.aipass.net นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อสักครู่นะครับผมเข้าไปเนี่ยก็คือ
0: เป็นไง
2: เห็นว่ามีการแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอยู่นะครับ
0: ไม่ล่มเพราะว่ายังไม่เปิด
2: ยังไม่เปิดจะเปิด 9:00 นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนตอน 9:00 เช้าเป็นต้นไปนะครับจบรายการเราก็คือเตรียมตัวเลย
0: เอาละครับ 9:00 นะฮะ
2: 5ล้านสิทธิ์นะครับ5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะ ครับก็จะมีการให้บริการคือสมมติว่าเราไปลงทะเบียนเนี่ยแล้วใครที่ใช้งาน AI อยู่นะครับก็จะได้ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นบริการพรีเมียมหรือว่าบริการโปรเนี่ยฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกว่า14รายนะครับมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับอย่าง ChatGPT Cross Gemini นะครับ GrokSona Deep Research นะครับแล้วก็ GPT Image รวมถึงอีกหลากหลายอันอย่างของไทยก็มีนะ
0: Deep Seek ได้ไหมเนี่ย
2: Deep Seek ไม่ได้ร่วมนะ
0: ให้เขาเลือกข้างแล้ว
2: ยังครับอันนี้คือน่าจะมีการทำในเรื่องของ TOR ต่างๆ
0: Notebook LM ก็น่าจะมีเน
2: า
0: ะ
2: Notebook LM ก็จะอยู่ใน Gemini
0: Quen มันสลับแปลภาษา
2: ครับแล้วก็ของไทยก็มีนะครับปทุมมา LLM นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นหน้าแบบรายละเอียดชัดเจนคือเราจะมีบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างแอปพลิเคชันไหนบ้างที่จะมาร่วม
0: DeepSeek นี่ไง DeepSeek มีของจีน
2: ด้วย
0: แสดงว่ามีทั้งจีนมีทั้งของฝากฝั่งยุโรป
2: Meta ก็มีนะของ Facebook
0: Meta ของ Facebook ของจีนนะรู้จักอันเดียวคือ DeepSeek อ่ะ
2: ครับAlibaba
0: AI นะไม่รู้ของอะไร
2: Alibaba ก็จีน
0: Alibaba ก็จีนนะฮะก็นั่นแหละมันจะได้เพราะคนถามเลือกข้างหรือเปล่า
2: ครับ
0: ไม่มีทั้งจีนของทั้งจีนทั้งฝรั่งอ่ะเอางี้ดีกว่า
2: ครับ
0: ใครสนใจเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง
2: ครับ
0: แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนทางรัฐหรือไทย ID
2: ครับ
0: ทางรัฐหรือไทย ID อยากได้อย่างหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปแหละอัปเดตก็ได
2: ้อัปเดตไปโหลดไว้ก่อนก็ได้
0: บางทีเปิดปุ๊บเนี่ยขึ้นอัปเดตนั่งรออ่ะ
2: เมื่อเช้านี้ผมเข้าไปในไทยรัฐใช่ทางรัฐ ทางรัฐขออภัยทางรัฐของผมเข้าไปเนี่ยคือกว่าจะคือต้องลงทะเบียนใหม่หมายถึงว่า
0: ไม่ได้ใช้นาน
2: ไม่ได้ใช้นาน
0: เพราะคุณโหลดไปตั้งแต่สมัยแจกเงินหมื่นใช่ไหม
2: ใช
0: ่เหมือนกันคือตอนนั้นแจกเงินหมื่นก็โหลด
2: ครับ
0: แล้วก็ผิดหวังก็ไว้อย่างนั้นเลยบางคนบอกลบ
2: ครับ
0: บางคนบอกลบ
2: แต่จริงแอปนี้ดีเพราะว่ามีหลากหลายบริการของภาครัฐอยู่ในนั้น
0: จริงจริง
2: นะครับแล้วก็หรือว่าไทยดีก็ได้นะครับ
0: ไทยดีก็ได้เพื่อยืนยันตัวตน
2: ถูกต้อง
0: นี่อันดับหนึ่งคุณต้องมีแอปทางรัฐหรือแอปไทย ID ในการลงทะเบียน
2: ครับ
0: ไทย AI Passport อันนี้หนึ่งนะฮะ
2: ครับ
0: สองเตรียมบัญชีอีเมลที่ใช้งานจริงให้พร้อ
2: อม
0: คือบัญชี Google Microsoft หรือ Apple นะฮะเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเขาก็มี3อีเมลเท่านั้นแหละ
2: ครับ
0: Google นั่นคือ Gmail Microsoft นะฮะ Microsoft นี่ Outlook ใช่ไหม
2: Outlook
0: แล้วก็ AppleApple เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะฮะก็5ล้านราย5ล้านรายเริ่ม9โมง
2: ครับเราก็จะต้องเป็น1ใน5ล้านให้ได้นะคุณสมพลนะ
0: ใช่
2: เพราะว่าเราใช้งานจริงๆนะครับน้องๆ น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันในการมาในเรื่องของการศึกษา
0: ไม่หรอกผมไม่เคยผมเคยใช้เวอร์ชั่น Pro
2: ครับ
0: ใช้เวอร์ชั่น Pro ไม่ใช่พรีเมียมนะก็รู้สึกว่ามันก็เอาคืองานผมอะมันไม่ได้ละเอียดมากแล้วมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยการวิจัยเนี่ยมันใช้ได้ดีมาก
2: ครับ
0: หรือการทำแผนการขายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะทำได้ดีเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: มันสามารถวางแผนการตลาดแล้วก็อะไรใดๆได้นะครับแต่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยการใช้เนี่ยเห็นบอกว่าใช้ได้ประมาณ1ปี
2: 1ปี
0: 1ปีนะครับให้คุณลองใช้
2: ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมขออภัยครับ1กันยายนยาวไปจนถึงอีกปีนึงอ่ะ
0: เห็นเขาบอกแล้วเริ่มใช้งาน31สิงหา
2: 31สิงหาคมใช่
0: 31สิงหาคมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมอันนี้คือลงทะเบียนนะฮะ
2: ครับ
0: AI 14ค่ายแล้วก็ให้ทุกอาชีพด้วยนะครับส่งเสริมทุกอาชีพนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ประกอบการอื่นๆเตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2: ครับสิ้นสุดโครงการก็คือ31สิงหาคมปีหน้าเลย2570นะครับ
0: สิ้นปีงบประมาณพอดีอ่ะ
2: สิ้นปีงบประมาณหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการเป็นอันนี้เป็นสำหรับประชาชนทุกท่านสามารถร่วมได
0: ้ครับ
2: เป็นคล้ายๆของสิทธิสวัสดิการนะแต่ว่าไม่เชิงนะครับ
0: คือแต่ว่ามัน5ล้านไงไ
2: อ
0: ้ทำไมมันต้อง5ล้านอะ
2: งบประมาณมีเท่านี้หรือเปล่า
0: ใช่ไหมเงินเงินเท่านี้ได้เท่านี้นึกว่าเขาดูจากอ๋อคนใช้ดิจิทัลอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมว่าเยอะนะจริงๆอะเยอะกว่านี้แต่ดีแล้วล่ะมันทำให้ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ย ใครที่ไม่เคยใช้ก็ได้ใช้
2: ครับ
0: เออใครที่ไม่เคยใช้ได้ใช้คนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ใช้สิ่งที่มันดีกว่านะสิ่งที่มันดีกว่านะ
2: ครับ
0: มาดูเรื่องของอาชญากรรมกันบ้างเมื่อวานนี้ก็อึกทึกคึกโครมฮะในพื้นที่แถบดินแดงนะฮะแฟลตดินแดงเนี่ยก็มีการกวาดบ้านกลางกรุงนะฮะกวาดแล้วเจออะไรครับก็เจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือมีคนมาร้องเรียน
2: ครับ
0: ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมานะฮะ บอกว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์คนต่างด้าวด้วยบัตรสีชมพูเนี
2: ่
0: ยในบ้านหนึ่งนะฮะแล้วขยายผลไปขยายผลมาเนี่ยก็ทั้งพื้นที่เลยแฟลตดินแดง7 จุด 7 จุด
2: ค
0: ือความมีพิรุธก็คือว่า1ทะเบียนบ้าน1ทะเบียนบ้านเนี่ย
2: ครับ
0: มีคนอยู่นะฮะคือแฟลตดินแดงอ่ะห้องหนึ่งมันไม่ใหญ่ถูกไหม
2: ครับ
0: มีคนอยู่35คน
2: โอ้โห35คนถ้านอนเรียงกันเนี่ย
0: เอา5คนให้มันรอดก่อน
2: อึดอัดนะ
0: มันเอา5คนให้มันรอดก่อนไง
2: ครับ
0: แล้วสำคัญเนี่ยก็คือต่างด้าวหมดเลยต่างด้าวหมดเลย
2: ครับ
0: นะฮะมันก็เลยเอ๊ะมันแปลกๆไงเขาก็เลยสงสัยกันละครับว่าเอ๊ะมันมีขบวนการเนี่ยเรียกรับเงินเป็นขบวนการอะไรใดๆหรือเปล่า
2: ครับ
0: จุดแรกที่จะต้องไปจับไปเจอเนี่ยนะฮะก็หลักฐานในพื้นที
2: ่ครับ
0: นะหลักฐานในพื้นที่ว่ามันมีอย่างไรและเขาก็เชื่อว่ามีข้าราชการเนี่ยนะฮะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
2: ้
0: ซึ่งก็ไม่เกินความจริงฮะ
2: ครับ
0: ข้าราชการกรุงเทพมหานครฮะ
2: ครับ
0: เขาถูกกล่าวหาว่ามาจากเป็นสำนักงานเขตดินแดง
2: ครับ
0: นะสำนักงานเขตดินแดงนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เขาเข้าไปจับกุมเมื่อวานนี้นะฮะก็นำโดยมท.4ฮะคุณวรสิทธิ์เลียวประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะไปพร้อมด้วยคุณณฤชาโกษาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองพลตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทนพสินภูสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาปปท.ฮะสนที่กำลังเจ้าหน้าที่นะฮะค้น7เป้าหมายนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปทุมด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะฮะปทุมด้วยกวาดบ้านกลางกรุงบุกทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรสีชมพูนะฮะขึ้นต้นด้วยเลข7ให้กับต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับอย่างที่ผมบอก
2: ครับ
0: มีการออกบัตรสีชมพูเนี่ยเป็นจำนวนที่ผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 2,347 รายเอ๊ะทำไมสูงนะครับแล้วก็ขยายผลจากคดีสวมสิทธิ์นะสัญชาติที่อำเภอวังน้อยอยุธยาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและประชาชนแจ้งเบาะแสแจ้งเบาะแสว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแถวแฟลตดินแดงเนี่ยแหละมีการย้ายชื่อคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเนี่ยห้องนึงเนี่ยนะครับต่ำเนี่ย16คน
2: ครับ
0: ในทะเบียนบ้านบางห้องเนี่ย30กว่าคน
2: ครับ
0: แล้วย้ายภายใน2วันก็เลยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเอี่ยวหรือเปล่า
2: ครับ
0: เพราะคนที่จะอนุมัติอนุญาตได้คือเจ้าหน้าที
2: ่
0: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เขาก็เลยไปสอบกันปรากฏว่าก็เจอจริงๆฮะเจอจริง
2: ๆครับ
0: ในพื้นที่นะฮะเจอจริงๆในพื้นที่ว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์มันมีการออกบัตรเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคือออกบัตรสีชมพูเนี่ยจะทำให้คนต่างด้าวเนี่ยได้รับสิทธิพื้นฐานคือรักษาพยาบาลการศึกษาขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะครับซึ่งเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเครือข่ายสแกมเมอร
2: ์
0: นะครับก็นั่นแหละฮะมันมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้าอะไรกันด้วยไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแล้วก็โอ้โหได้ผู้ต้องหาเนี
2: ่
0: ยเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าลงลึกในรายละเอียดเนี่ยมีคนไปแจ้งก่อนแล้วครับมีคนไปแจ้งที่สำนักงานเขต
2: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเมินรับเรื่องแถมตำรวจก็เมินรับเรื่อง
2: ครับ
0: นะครับคนที่เขาไปแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าถูกป้าน้อยนายหน้าใหญ่ว่าจ้าง 5,000 แลกเอาชื่อเข้าบ้านแล้วก็พบว่าเอกสารเนี่ยถูกปลอมลายเซ็นมีชื่อต่างด้าวทะลุ64คนเข้าไปอยู่ในบ้านเขา
2: ครับ
0: เขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจไม่รับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตก็เหมือนรับเรื่องสุดท้ายคนคนนี้เขาต้องไปแจ้งปปท.เหตุมันเลยเกิดแบบนี
2: ้
0: นะฮะผู้ร้องเรียนเขาเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยความผิดปกติเมื่อพาน้องสาวไปทำเรื่องที่เขตไหนไม่บอก
2: ครับ
0: จึงสอบถามว่านางสาวพึ่งน้องสาวคนละแม่เนี่ยทราบว่าป้าน้อย ย่านแฟลตเดียวกันจ้างด้วยเงิน 5,000 แลกกับการนำต่างด้าว3คนซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกเข้าทะเบียนบ้านเพื่อเรียนหนังสือแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าต่างด้าวทะลักเข้าบ้านคนหลายเข้าบ้านตนหลาย10คน
1: ครับ
0: แถมพบลายเซ็นน้องสาวถูกปลอมแปลงไปด้วยพูดง่ายๆตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะเขามาขอบอกเธอเอาต่างด้าวเข้าบ้าน3คนฉันให้ 5,000 ก็เอายอมดูสิพอยอมครั้งเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: มาเป็นกองทัพ10-20คนเข้าบ้านเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปแจ้งความร้องเรียนไปแจ้งเขตก็เงียบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เงียบถูกเจ้าหน้าที่ปัดความรับผิดชอบยิ่งไปกว่านั้นป้าน้อยไหนต้องชื่อป้าด้วยนะยังรู้ความเคลื่อนไหวทันทีเนื่องจากมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตโทรรายงาน
1: ก็แสดงว่าคนฝั่งนั้นถ้าอันนี้จากคำให้การนะ
0: แสดงว่าเขาพวกเดียวกัน
1: ครับ
0: ไอ้คนแจ้งก็เลยบอกโอ้ยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่เขตปรากฏว่าพวกเดียวกันก็เลยไปแจ้งปปท.จนนำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ครั้งนี้นะ
1: ครับนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลากหลายภาคส่วนนะครับ
0: มีการไปภาคส่วนแต่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครรวม3รายเนี่ยถูกจับกุมแล้วแล้วก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเตรียมสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาอย่างร้ายแรงด้วยนะฮะผู้ว่ากรุงเทพสั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะฮะปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆข้อมูลการย้ายเข้าผิดปกติต้องเข้มงวดทางเอกสารด้วยนะฮะ
1: ครับไปถามผอ.เขตดินแดงนะครับคุณปานิสราเนธทานทอง
0: ปานิสราเหรอ
1: เนธปานิสรา
0: ไม่ใช่พันแก้ว
1: ไม่ใช่คุณท่านผอ.เนี่ยบอกว่าก็เพิ่งย้ายมา
0: เพ
1: ิ่งย้ายมาเมื่อปี68ไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวขอพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
0: เป็นอะไรย้ายมาปุ๊บโดนเลย
1: ครับ
0: ท้องถิ่นก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อธิบดีเพิ่งย้ายมาก็โดนเลย
1: นะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางอีกหนึ่งที่เนี่ยก็คือการกีฬาแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวคือเข้าไปสถานที่ไงคือการกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็คือสถานที่ที่ถูกใช
1: ้
0: ที่เกิดเหตุเนี่ยแต่เขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
1: ครับ
0: นะเขาก็พูดประมาณนี้เอาละครับพักสักครู่
1: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
9: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
8: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
10: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
11: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
10: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
11: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
12: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
13: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับนวัตกรรมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
14: อารุทานด้วยนะครับ
1: ครับ
14: ผมทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับผม
1: ครับอาจารย์ครับอยากถามถึงในเรื่องของแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นครับในการลุกขึ้นมาประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
14: ก็จริงๆแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้อยู่ดีจะลุกขึ้นมาพัฒนานวัตกรรมนี้หรอกนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากผู้บริหารของววนะครับเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแต่ได้รับทราบปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าโรงงานแปรรูปยางพาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรงงานระดับชุมชนและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสียเนื่องจากว่านะครับกระบวนการจัดการน้ำเสียของเกษตรกรเนี่ยมันต้องใช้น้ำที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีน้ำค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างยางการล้างอุปกรณ์หรือการทำความสะอาดในกระบวนการผลิตนะครับทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสารอินทรีย์แล้วก็ความสกปรกค่อนข้างสูงนะครับขณะเดียวกันนะครับระบบบำบัดเดิมที่อดีตเนี่ยเคยมีมาก่อนนะครับแต่หลายพื้นที่เนี่ยใช้งานมานานมากแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์บางส่วนเนี่ยมีความชำรุดเสียหายแล้วก็ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าระบบบำบัดเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดกลิ่นนะครับน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็เลยได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผู้บริหารเนี่ยให้ร่วมกับทีมวิจัยนะครับดำเนินการพัฒนาโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวช.เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมครับผม
0: ครับนวัตกรรมชิ้นนี้มีหลักการการทำงานยังไงครับอาจารย์ครับ
14: คือแนวคิดเบื้องต้นก็คือเราไม่ได้มองว่าน้ำเสียเนี่ยเป็นของที่ต้องกำจัดนะครับแต่เราจะพยายามเปลี่ยนน้ำเสียเนี่ยให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ใช้ใหม่ได้นะครับ หลักการทำงานเนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพเนี่ยมาจัดการน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับ ขั้นแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากการลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนโดยใช้ระบบบำบัดเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจเป็นถังกรองไร้อากาศนะครับ หรือในพื้นที่ที่มีบ่อบำบัดเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำบ่อเดิมของสหกรณ์เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดความสกปรกก่อนที่จะกลับนำกลับเข้าสู่ระบบหลักนะครับ
1: ครับ
14: จากนั้นเนี่ยน้ำก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบ MVR นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนนะครับคือถ้าผู้ได้เห็นภาพง่ายๆก็คือในระบบเนี่ยเราจะมีจุลินทรีย์ช่วยกินแล้วก็ย่อยสิ่งสกปรกในน้ำแล้วใช้แผ่นกรองที่มีความละเอียดสูงหรือเมมเบรนเนี่ยช่วยกรองตะกอนและสิ่งสกปรกออกอีกชั้นหนึ่ง คือน้ำเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและสามารถพิจารณานำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้แทนที่จะใช้น้ำใหม่ทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัติและการติดตามจากระยะไกลนะครับเพราะว่าสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประจำอยู่ตลอดนะครับ ระบบเนี่ยจึงจะช่วยให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถติดตามการทำงานและทราบได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นครับผม
1: ครับนวัตกรรมนี้ครับมีความท้าทายในการทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
14: ก็คือหลังจากได้รับทราบปัญหานะครับผมก็จะขอสรุปง่ายๆนะครับเป็น3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ต้นทุนแล้วก็คนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราเนี่ยไม่ใช่น้ำเสียที่สามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับเพราะมีทั้งสารอินทรีย์แล้วก็มีความเป็นกรดแล้วก็มีเศษยางปะปนอยู่เศษยางเหล่านี้แหละครับผมที่มันสามารถเข้าไปอุดตันในท่อในปั๊มและเครื่องเติมอากาศหรือระบบกรองได้นะครับนอกจากนี้นะครับไอ้ปริมาณและความสกปรกของน้ำเสียเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกวันเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตของแต่ละสหกรณ์และฤดูกาลด้วยระบบที่ออกแบบเนี่ยจึงต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนและก็ความคุ้มค่านะครับไอ้เทคโนโลยี MBR เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีก็คือให้คุณภาพน้ำที่ดีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยไม่มากนะครับแต่ก็ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาเนี่ยโดยเฉพาะการดูแลเมมเบรนเนี่ยก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเฉพาะว่าระบบเนี่ยบำบัดได้ดีหรือไม่อย่างเดียวไม่ได้นะครับ
1: ครับ
14: แต่ต้องถามต่อว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถลงทุนและสามารถดูแลระบบต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของคนนะครับเพราะว่าหลายๆสหกรณ์เนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะคนที่ดูแลระบบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนของสหกรณ์เองซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนในพื้นที่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถดูแลหรือไม่มีระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้นะครับเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็อาจไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความท้าทายทั้งหลายเนี่ยที่เราได้เจอมานะครับเราก็เลยได้เรียนรู้จากงานนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับพื้นที่ต้นทุนรับได้นะครับแล้วก็คนในพื้นที่สามารถดูแลต่อไปได้ด้วยครับผม
15: ครับมีแผนจะพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อยอดยังไงบ้างครับในอนาคตครับ
14: คือในระยะต่อไปเนี่ยผมคิดว่านะครับขออนุญาตขออภัยนะครับ ผมคิดว่าต้องพัฒนาควบคู่กันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่2ก็คือการขยายผลการใช้งานในด้านเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะพัฒนาระบบเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะสหกรณ์แต่ละแห่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางแห่งเนี่ยมีกำลังการผลิตมากบางแห่งมีกำลังการผลิตน้อยเนี่ยคือคำว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันจะสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ใช้ด้วยนะครับว่าปริมาณน้ำที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมากน้อยแตกต่างกันนะครับ
1: ครับ
14: ส่วนแล้วก็สหกรณ์เนี่ยแต่ละแห่งก็จะมีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันแล้วก็งบประมาณที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าทำออกแบบให้เหมาะสมกับสหกรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยระบบควรออกแบบให้เป็นโมดูลนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถเพิ่มลดหรือปรับขนาดของระบบเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้นะครับมันไม่ควรที่จะใช้ขนาดเดียวกันกับทุกแห่งนะครับ
1: ครับ
14: ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างพื้นที่ต้นแบบและเครือข่ายการเรียนรู้นะครับคือถ้าเราสามารถพัฒนาสหกรณ์เนี่ยที่มีความพร้อมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้สหกรณ์แห่งอื่นเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูระบบจริงๆได้สามารถพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานจริงได้รวมทั้งเรียนรู้ได้ทั้งข้อดีปัญหาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดชื่อว่าสหกรณ์ช่วยสหกรณ์นะครับหรือระบบพี่เลี้ยงเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานในบริบทเดียวกันเนี่ยมักจะเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับในระยะยาวเนี่ยการเป้าหมายในการดำเนินโครงการเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำให้น้ำทิ้งเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับ แต่ต้องทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าเนี่ยน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะสามารถนำกลับมาใช้เป็นทรัพยากรได้อีกซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำใหม่นะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงช่วยให้ภาคการผลิตของยางพาราเนี่ยก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจ BCG ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับผม
1: ครับในมุมมองของอาจารย์ภาครัฐครับตรงนี้ควรมีแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นครับ
14: คือจากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินโครงการมาเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยควรทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กำกับดูแลนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับไม่ควรเน้นเฉพาะการตรวจสอบหรือการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับคือถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันมี3เรื่องสำคัญนะครับต
1: ้
14: องดำเนินการคือ1ก็คือการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับคือภาครัฐเนี่ยควรส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยลดการใช้น้ำลดของเสียและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดนะครับเพราะยิ่งเราลดปัญหาได้ต้นทางเนี่ยภาระในการบำบัดแล้วก็การแก้ปัญหาที่ปลายทางเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะครับ
1: ซึ่
14: งที่2ก็คือสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงนะครับคือการใช้อุปกรณ์และระบบทั้งเสียบำบัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะครับเพราะถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาหรือผู้ประกอบการไม่มีความรู้เนี่ยระบบก็อาจหยุดใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรลงทุนทั้งในเรื่องเทคโนโลยีคนความรู้และระบบติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างความร่วมมืออันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องมองเรื่องนี้เป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนหรอกครับที่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงลำพังต
1: ้
14: องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการนักวิจัยชุมชนและก็ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยจึงควรมีทั้งมาตรฐานที่ชัดเจนมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดลดการใช้น้ำลดพลังงานหรือน้ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยผมคิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการรอแก้ปัญหาที่ปลายทางมาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับผม
15: ครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
14: ครับขอบคุณมากคร
15: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวครับก
1: ับ
15: นวัตกรรมจัดการน้ำเสียนะครับด้วยเทคโนโลยีชีวภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับ
1: ครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ซอยเทศบาลบางปู77นะครับกำหนดแล้วเสร็จนะครับถึงในปี2570นี้ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 63% นะครับสำหรับแผนงานในเดือนสิงหาคม2569นี้นะครับจะมีรายละเอียด6งานด้วยกันงานแรกนะครับติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าศรีอัมพลถึงหน้าซอย TJC นะครับ2นะครับคืองานปรับปรุงคุณภาพดินหน้าบ่อพักบริเวณทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู3งานติดตั้งท่อ RTRC และ grouting material นะครับภายในท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับจัดเตรียงท่อ HDPE บริเวณหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับงานที่4คืองานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับและถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณงานที่5คืองานติดตั้งตู้ยูนิตซับสเตชันบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับและอีกหนึ่งงานนะครับนั่นคืองานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ไปจนถึงซอยเทศบาลบางปู96และทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงหน้าซอยหมู่บ้านกิตินครซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่าน ตั้งแต่ซอยวิทยุการบินไปจนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทหน้าปากน้ำตั้งแต่สถานตากอากาศบางปูนะครับไปจนถึงสว่างคณิวาสในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับและก็จะพยายามให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับทางนี้ครับทาง MEA ได้มีการเน้นย้ำการทำงานในทุกโครงการคือต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรการการกำกับการควบคุมปฏิบัติงานคืนผิวจราจรนะครับเป็นการชั่วคราวในเรนบ่อพ่อดอกขออภัยครับบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุได้นะครับถ้าเกิดเหตุที่มีอะไรติดขัดหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-458-0975คุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-587-0975นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
15: ครับไปดูเรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนกันบ้างนะครับ
1: ครับ
15: ไปดูเหตุที่มันเกิดกันก่อนนะฮะคือเมื่อวานมีเรื่องเศร้า
1: ครับ
15: มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปเช่าปืนเวลาคุณไปสนามยิงปืนเนี่ย
1: ครับ
15: คุณก็ไม่ได้พกปืนไป
1: ครับ
15: จะไปใช้ปืนที่สนามเนี่ยเขาก็จะมีให้เช่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหนุ่มคนเนี้ยเขาก็ไปเช่าปืน
1: ครับ
15: แต่เขาก็ไม่ได้ไปยิงที่สนามไม่ได้ไปยิงที่สนาม
1: ครับ
15: ปรากฏว่าก็ไปขอที่สนามบอกเฮ้ยปืนอันเนี้ยเดี๋ยวยิงตอนนี้เครียดเดี๋ยวออกไปสูบบุหรี่หน่อยออกไปสูบบุหรี่พร้อมกับปืนที่สนามแล้วปรากฏว่าก็ใช้ปืนดังกล่าวนั่นนะฮะที่เช่ามาเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตปลิดชีพตัวเอง
1: ครับ
15: นะฮะคืออันนี้คือมองได้ว่าผมมองเองนะคือต้องการที่จะจบชีวิตตนเอง
1: ครับ
15: แต่ไม่มีเงินซื้อปืนก็เลยไปเช่าปืนจากสนามยิงปืน
1: ครับ
15: ไปยิงตัวเองตายมันเลยเกิดเรื่องเศร้าตรงนี
1: ้ครับ
15: นะฮะแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองฮะก
1: ็
15: ได้รับแจ้งเนี่ยว่ามีผู้เสียชีวิตที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีก็ไปพร้อมกับลูกน้องอ่ะก็ร่วมกับตันยูก็ไปนะครับก็เป็นชายผู้หนึ่งก็เสียชีวิตนะฮะเพราะว่าคือจากการสอบถามครูฝึกก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเช่าปืนจากสนามแห่งนี้เป็นประจำ
1: ครับ
15: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกฮะคือเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า
1: ครับ
15: พอเช่าปืนปุ๊บเนี่ยก็พยายามนำปืนที่เช่าเนี่ยยิงออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ครูฝึกก็บอกว่าห้ามเอาไว้แล้วห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้ตายก็บอกว่าออกมาสูบบุหรี่แป๊บเดียว
1: ครับ
15: ก็คือคนนี้ก็มาบ่อยก็อ้างว่าออกไปสูบบุหรี่แป๊บเดียวเอาปืนไปด้วยแล้วก็ฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนอันเนี้ยยิงตัวเองเสียชีวิตนอกสนามฝึกยิงปืนนะฮะถามผู้เสียชีวิตถามญาติผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
15: เบื้องต้นก็ตำรวจเก็บรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้ยิงนะฮะเพื่อประกอบสำนวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะส่วนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฮะโดยรัฐบาล
1: ครับเรื่องนี้นะครับคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายนะครับ ก็มีการพูดถึงแนวทางในการควบคุมอาวุธปืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำสั่งจากทางคุณอนุทินนะครับที่มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาดูแลอย่างกระทรวงมหาดไทยที่ท่านดูแลเองเนี่ยก็จะต้องมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับแก้ไขกฎหมายต่างๆนะครับคุณประกรณ์ก็มาดูเรื่องนี้ในเรื่องของการดูเรื่องกฎหมายนะครับรายละเอียดที่สังคมห่วงเนี่ยก็คือเรื่องการครอบครองแล้วก็การพกพาไปนะครับคุณประกรณ์บอกว่าก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางทั้งในเรื่องของการจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกันกับเครื่องเรื่องของเครื่องกระสุนนะครับที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตเนี่ยกระจัดกระจายจากนั้นก็จะต้องทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย นำมานับแล้วก็กระทบต่อยอดกันได้นะครับก็คือจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการใบออกใบอนุญาตเนี่ยก็จะได้เกิดความรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต้องดูในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้นนะครับคุณประกรณ์บอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมี3ส่วนคือตั้งแต่ร้านค้าจำหน่ายปืนเลยนะครับก็จะมีการให้ร้านค้าเนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการขายรวมถึงการควบคุมร่วมด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของต่างประเทศนะครับที่มีการพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงการปฏิเสธขายแม้ว่ามีใบอนุญาตด้วยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับในการที่จะมาเป็นตัวชี้วัดในการขายอาวุธปืนนะครับขณะที่เจ้าที่ก็ต้องมีความเข้มแข็งขึ้นควบคู่กันไปด้วยคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากในการควบคุมอาวุธปืนนะครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยได้รั่วไหลไปในมือของหลายกลุ่มส่วนเรื่องการคืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างที่คุณสมบูรณ์เคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยมีนะกรณีการคืนปืนเถื่อน
15: ใช่
1: นะครับ
15: นิรโทษกรรมคือถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่คุณก็จะได้รับการนิรโทษกรรมคือไม่ต้องรับโทษอ่ะ
1: ครับ
15: เ
1: ออตรงนี้คุณประกรณ์ก็บอกว่าอดีตเคยมีแต่ว่าถ้าในเรื่องของการที่จะมาคืนปืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่มองว่าก็จะสามารถลดปืนประเภทต่างๆได้เหมือนกันนะ
15: ครับ
1: นะครับในส่วนนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางท่านรองนายกประกรณ์แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่านโยบายที่เกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกานะครับมีเสรีนะสามารถใช้ปืนได้อย่างเสรีแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็คือจะต้องเข้มข้นนะครับควบคู่ไปกับการดูแลอาวุธปืนเครื่องกระสุนต่างๆหรือว่าพฤติกรรมผู้ซื้อก็ต้องควบคู่ในเรื่องของการดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปฏิเสธการจำหน่ายแม้ว่ามีใบอนุญาตมาก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าพฤติการมันดูไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่ายังไงแต่ว่าขณะที่ประเทศอื่นๆก็ควบคุมมากเช่นเดียวกันไทยแม้ว่ามีการสะสมแต่มองว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุสักเท่าไหร
15: ่
1: แต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากปืนเถื่อน
15: ส่วนใหญ่ปืนเถื่อนคนที่สะสมเยอะๆเนี่ยอย่างคุณอะไรนำสกุลสะสมทรัพย์มา40กระบอกคุณชาดา23กระบอกคุณสุชาติ12กระบอกก็ไม่ได้ใช้หรอกเขาคือเท่าที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันมีความเป็นมามีสตอรี่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
15: ก็เป็นของสะส
1: ม
15: นะครับไม่ได้ไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใดเพราะการมีปืนเยอะเนี่ยก็เป็นนักสะสมอ่ะ
1: ครับ
15: เหมือนสะสมพระเครื่องอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหม
1: ครับ
15: แต่ปัญหาของเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องของทะเบียนอาวุธปืน
1: ครับ
15: คือฟังจากข่าวนี้ทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยยังใช้ระบบกระดาษคุณนึกออกไหม
1: ครับ
15: เรื่องของทะเบียนอาวุธปืนใช้ระบบกระดาษแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอัปเดตเนี่ยทะเบียนของอาวุธปืนสักเท่าไหร
1: ่
15: เพราะปืนเนี่ยเมื่อเจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโอนให้กับทายาท
1: ครับ
15: คำถามคือว่าถ้าเกิดเอาอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยที่มันมีทะเบียนเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นในระบบดิจิทัลกรอกเลขไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่าใครเป็นเจ้าของเลยเนี่ยมันจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันมีทะเบียนเยอะพอสมควรที่เจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วปืนเนี่ยยังไม่ได้โอน
1: อยู่ตรงไหนก็
15: หรือโอนไปแล้วโอนให้กับใครเนี่ยก็ไม่ทราบ
1: ครับ
15: ถูกไหมฮะตรงเนี้ยมันเป็นฐานข้อมูลที่ทางภาครัฐเนี่ยควรที่จะลุกขึ้นมาทำเป็นระบบดิจิทัลนะครับเชื่อมโยงกันตำรวจฝ่ายปกครองอะไรกดเวลามีเหตุอะไรปุ๊บกดรหัสซีเรียลของปืนนั้นเข้าไปปั๊บเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของออกมาเมื่อไหร่บ้านอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยถ้าทำได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะสมัยนี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมฮะดิจิทัล
1: เชื่อมโยงเรื่องระบบดิจิทัลก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำลังมุ่งเน้นอยู่แล้วด้วย
15: นะฮะส่วนจะไปเทียบกับอเมริกาที่เขามีอาวุธปืนได้อย่างเสรีเนี่ยมันไม่ได
1: ้ครับ
15: วัฒนธรรมอเมริกาเนี่ยคือคุณไปบ้านเขานะฮะยุกยิกปุ๊บเนี่ยเขายิงก่อนถามที่หลัง
1: ครับ
15: ของบ้านเราถามก่อนยิงที่หลังถูกไห
1: ม
15: ใครแล้วก็ยิงของเขายิงก่อน
1: เอาเลยอ่ะ
15: ยิงก่อนเลย
1: ครับ
15: แล้วทุกบ้านเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขานะ
1: ครับ
15: ทุกบ้านมีปืนพอทุกบ้านมีปืนปุ๊บคุณเป็นโจรเนี่ยคุณกล้าเข้าไปบ้านเขาไหมครับ
1: ครับ
15: อันนี้เป็นวิธีของเขานะครับ
1: เป็นการป้องกันที่เป็นเรียกว่าเหมือน
15: เขามีปืนเสรีทุกบ้านมีปืน
1: ครับ
15: แล้วโจรจะเข้าบ้านไหม
1: โจรก็
15: ขอน้องเข้ามาก็ยิงอ่ะ
1: ครับ
15: ยิงก่อนถามที่หลังอเมริกาเขาแบบนี
1: ้ครับ
15: แต่เราจะเอาแบบนี้เหร ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ไง
15: เราจะทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะเขาสร้างประเทศมาจากปืน
2: ครับ
15: ถูกไหมเพราะเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีชนพื้นเมืองอินเดียนแดงอยู
2: ่
15: คาวบอยเคยดูหนังไหม
2: ครับ
15: นั่นแหละก็
2: เป็นที่มาที่ไปใช่ไหม
15: เป็นที่มาที่ไปนั่นแหละคือเรื่องของปืนเนี่ยมันก็ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวอเมริกันนะฮะแต่ว่าของไทยเนี่ยมันไม่ใช
2: ่
15: นะดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนเนี่ยก็ทำระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการมีใบอนุญาตการครอบครองการจำหน่ายเอาไว้ก่อนส่วนปืนเถื่อนเนี่ยก็ต้องปราบอ่ะโดยตำรวจนะฮะปืนเถื่อนก็ต้องปราบแบบเถื่อนไห
2: ม
15: มันไม่รู้เหมือนกัน
2: แต่ว่าต้องมีกฎหมายควบคุม
15: นะมีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายควบคุมนะฮะมันก็จะมีแนวทางอีกอันนึงนะฮะมาดูอีกอันนึงฮะสคบ
2: ครับ
15: คุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะท่านก็กำกับดูแลนะฮะสคบค
2: ือ
15: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะก็มีคนมาร้องเรียน บอกว่าไปซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า
2: ครับ
15: เลือกที่นั่งอะไรเสร็จสับอาหารอะไรเสร็จสับปุ๊บเนี่ยพอถึงวันจริงเนี่ยไปถึงสนามบินแล้วเฮ้ยขึ้นเครื่องไม่ได
2: ้
15: ยังไง
2: ที่นั่งเกินเหรอ
15: ใช
2: ่ครับ
15: คือไปสืบสอบมาแล้วเนี่ยประสานกับสายการบินที่ร้องเรียนแล้วเขาชี้แจงว่าที่เครื่องบินดังกล่าวเนี่ยมีจำนวนจอง191รายขณะที่มีที่นั่งจริงๆ189ที่นั่งเกินมา2ที่นั่ง
2: ครับ
15: คำถามผมมีตั๋วยืนด้วยเหรอครับ
2: มาจากไหน
15: เก้าอี้เสริมเหรอครับเครื่องบินไม่มีนะฮะตั๋วยืนหรือเก้าอี้เสริ
2: ม
15: นะฮะเขาก็เลยมาร้องเรียนดิอ้าวทำไมอ่ะก็ฉันจองตั๋วไปแล้วฉันจะไปทำงานทำอะไรของฉันเสียหายนะคะชดเชยเป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไงสายการ

0: มาทำตามอำเภอใจไม่ได้นะครับส่วนเลขาสคบคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์บอกว่ากรณีปฏิเสธรับขนอะไรพวกนี้นะฮะก็ผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ก็ผิดตามข้อสัญญาเนี่ยแหละฮะดังนั้นแล้วเขาก็มีฉบับที่101ตามข้อบังคับนะฮะก็จะมีสิทธิ์ในการเยียวยาได้รับอาหารเครื่องดื่มติดต่อสื่อสารที่พักแล้วก็แนวทางในการเดินทางทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่าย 1,500 ตามที่สายบินต้องการเยียวยานั่นเองนะฮะแต่ถ้าโดนอย่างนี้บ่อยๆมันก็โดนเอาเปรียบนะฮะ
1: ครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
9: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออส

0: รเลีย
1: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
2: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี
3: ้ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
8: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
7: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
8: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
7: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
8: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
7: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
8: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
7: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบายา เปรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในวันที่บรรยากาศสดใสไม่เอ่ยไม่รู้พื้นที่ไหนสดใสบ้างแต่ระนองก็มีฝนโปรยปรายลงมาเล็กๆตั้งแต่เช้าแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างชื้นหน่อยนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฝั่งอ่าวไทยที่ดูผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนองเป็นยังไงบ้างคะต้องถามคุณปรมินทร์แล้วแหละอยู่ฝั่งอ่าวไทยที่สุราษฎร์ธานีฝนตกบ้างไหมคะสุราษฎร์ฝั่งอันดามันเนี่ยน่าจะโดนเต็มๆแน่นอนแล้วเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมนะคะก็มีฝนตกลงมานะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงว่าปริมาณฝนเท่าไหร่กันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นทักทายกันไปก่อนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ในพื้นที่สวทระนองนะคะแล้วก็ที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยค่ะพยายามจะพูดให้ชัดๆนะคะคือพอดีว่าช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้มีอาการของภูมิแพ้เยอะหน่อยนะคะยิ่งในช่วงฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของโควิดเนาะเขาเรียกกันว่าอย่างนี้คุณผู้ฟัง เป็นฤดูกาลของโควิดจริงๆเพราะว่าหลายคนก็มีอาการป่วยแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด-19เนาะถึงแม้ว่าความรุนแรงมันจะเบาบางลงแล้วแหละมันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะใครที่ไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตไปตลาดไปอะไรก็สวมแมสไปก็ยังดีค่ะจะได้แบบป้องกันโรคไปได้ในตัวเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไข้หวัดใหญ่โควิดก็เป็นการดูแลเป็นการป้องกันตัวเราเองดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะเกิดขึ้นหลายโรคหลายประเด็นด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยไหมคะก็มีเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ก็จะโดนหนักๆ หน่อยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะโดนที่ฝั่งอันดามันค่ะโซนฝั่งอันดามันพื้นที่จังหวัดที่สุ่มเสี่ยงก็คือในพื้นที่ของภูเก็ตพังงาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำระบายไม่ทันนะคะก็คุณผู้ฟังก็ติดตามสภาพอากาศกันด้วยค่ะวันนี้ปริมาณฝนเนาะก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝน 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ 60% นะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยที่สุดแล้วค่ะ 40% นะคะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแน่นอนเป็นไปตามคาดค่ะ 60% นะคะก็ใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารกันต่อเลยไหมคะไปกันแบบยาวๆเลยเนาะวันนี้มีข่าวสารเยอะหน่อยเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลปกติแล้วทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมของครม.พอมีการประชุมเสร็จปุ๊บก็จะมีมติออกมาหลายๆมตินะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยละกันค่ะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีละกันท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีโอกาสไปเยือนที่ออสเตรเลียค่ะอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีค่ะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้วยกันระหว่างทั้งสองประเทศแบบรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยนะคะแล้วก็ออสเตรเลียว่ามีบทบาทต่อกันมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งมี3แนวทางที่สำคัญคุณผู้ฟังลองฟังกันดูว่า3แนวทางที่เขาไปหารือกันที่ท่านนายกเนี่ยบินไปเยือนถึงออสเตรเลียเนี่ยจะมีความร่วมมืออะไรเกิดขึ้นบ้างและเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างเรามาดูค่ะเรื่องแรกค่ะ
แนวทางสำคัญ3แนวทางแนวทางแรกคือการทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือการสร้างความไว้วางใจแล้วก็การแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็นี่แหละข้อแรกเลยก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียนะคะในการรักษาช่องทางการหารือหรือว่าการสร้างความไว้วางใจต่อกันค่ะแนวทางที่2ค่ะรักษาความอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศรวมถึงสร้างแนวร่วมและเครือข่ายของความร่วมมือการทำงานด้วยกันการทำงานแน่นอนคุณผู้ฟังไม่สามารถทำคนเดียวได้หรอกแล้วการที่ไทยเราเองก็เดินสายไปหลายๆประเทศไปพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศมันก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือด้วยกันทั้งนั้นนะคะ3ค่ะแนวทางที่3นี้เขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันและยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เนี่ยจะนำไปสู่การสร้างหุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะก็เศรษฐกิจเนาะหลายคนก็น่าจะรับรู้กันว่ามันเป็นวงการเขย่าโลกเลยก็ว่าได้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นภาษีกับหลายๆประเทศนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่อยู่ๆวันนึงเห็นไหมสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแล้วมีการขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นแล้วแต่ละประเทศที่โดนไปก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละมันต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยแล้วความร่วมมือหรือว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะต้องหันหน้าไปทางไหนที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจอย่างน้อยๆเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเองก็ต้องหันมาจับมือกันให้แน่นแล้วก็นอกจากจับมือแล้วอ่ะคุณผู้ฟังต้องมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเนาะไม่งั้นมันก็อยู่ยากอะเอาจริงๆถ้าภาษีขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ไหวจริงๆค่ะใครอยู่ไหวก็ไปก่อนได้เลยแต่ว่าเราบอกตรงๆว่าในพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียนบ้านเราเนาะก็ยังติดขัดข้อปัญหายังเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะก็เลยต้องมีการดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจเยอะหน่อยแล้วก็ต้องจริงจังหน่อยก็ว่ากันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านไปออสเตรเลียครั้งนี้นะคะ3แนวทางที่ได้ไปพูดคุยกันไปก็นั่นแหละไปดูเรื่องของการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะคะเปลี่ยนความสัมพันธ์ต่างๆให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพิ่มการลงทุนต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกษตรกรรมอาหารพลังงานหมุนเวียนระบบกับกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์นะคะการผลิตขั้นสูงการศึกษาจริงๆออสเตรเลียเขาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ออสเตรเลียเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าภาคการศึกษาเขาแข็งจริงๆอ่ะเคยมีอาจารย์ของนัทคนนึงอ่ะเขาก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยอมที่จะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนที่นั่นนะคะก็เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าเขาให้ความสัมพันธ์เรื่องภาคการศึกษามากจริงๆนะคะก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างหรือการพัฒนาด้านการศึกษากับออสเตรเลียมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับแวดวงการศึกษาของไทยเราก็ได้ค่ะจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูมติของครม.กันบ้างที่มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้มติแรกที่นำมาฝากกันค่ะมติเรื่องของแรงงานแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไปนะคะ4ฉบับนี้เขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมาดูกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะก็เขามีการกำหนดให้คนประจำเรือนะคะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลหรือว่าแรงงานประมงค่ะกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกัน
อย่างเช่นในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่คลอดบุตรหรือทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีการสงเคราะห์บุตรกรณีการชราภาพและกรณีว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6โมงเช้านะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนเว้นแต่จะมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้มันก็ยากไหมคุณผู้ฟังแต่เท่าที่เราติดตามข่าวมาดูสารคดีมาจริงๆการทำงานบนเรือเนาะมันเป็นการทำงานที่มันค่อนข้างฟิกเวลาเขาจับปลาได้ขึ้นมาคือเขาก็ออกทะเลไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าการจับปลาได้ขึ้นมาถึงเวลาของเขาอ่ะมันอยู่ตามห้วงเวลาไหนเนาะจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องของการออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาค่ะคุ้มครองแรงงานเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านของนายจ้างหรือว่าตัวของแรงงานประมงแรงงานทางทะเลเองเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนไหนอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องลองถามความสมัครใจของเขาดูเนาะว่าความสมัครใจของเขาเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วน่าจะผ่านการสอบถามมติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเข้าสู่มติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็น่าจะไปสำรวจกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยละก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะก็ลองดูนะทางพี่น้องประชาชนที่เราเป็นแรงงานกลุ่มนี้ค่ะแรงงานประมงแรงงานทางทะเลที่เราต้องลงเรือไปอ่ะเราเห็นด้วยกับมตินี้หรือเปล่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถสะท้อนไปได้ในหลายๆช่องทางที่จะถึงรัฐบาลได้นะคะมาดูเรื่องที่2กันบ้างค่ะผู้รับงานไปทำที่บ้านใครเป็นกลุ่มนี้กันบ้างกลุ่มนี้มาดูกันค่ะการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเขามีการกำหนดว่าให้ครอบคลุมเรื่องของการรับงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการหางานออนไลน์อะไรที่เป็นออนไลน์อะไรที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันมากขึ้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตัวกฎหมายตัวระเบียบตัวพรบให้มันสอดคล้องกันค่ะนอกจากเรื่องของระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมงานบริการโดยเขามีข้อห้ามไว้ด้วยนะคะในฉบับตัวนี้เนี่ยมีการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีส่วนหญิงมีครรภ์ค่ะการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยอันนี้ก็จะต้องดูแลตรวจสอบด้วยนะคะและให้ผู้จ้างงานเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าตราค่าจ้างตามที่กฎหมายได้คุ้มครองเอาไว้ค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างที่ผู้ประกอบการน่ะเขาผิดนัดกับคนที่ทำงานแบบเราอะค่ะเราไปเรียกดอกเบี้ยกับเขาได้เลยนะคุณผู้ฟังส่วนผู้ที่จ้างงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนในการไปจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้ไปทำงานหรือว่ารับงานไปทำที่บ้านอีกนะคะคุณก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะภาคแรงงานสำคัญอย่าคิดว่าเรารับงานมาทำที่บ้านแล้วเราจะไม่มีตัวเลือกเราจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรนะคุณผู้ฟังฟังกฎหมายฉบับนี้ให้ดีๆถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงก็ไปสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้มติครม.ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับเซิร์ชง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดูได้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่3กันบ้างค่ะกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับนะคะที่มีการแก้ไขให้สอดรับกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากคำว่าสามีหรือภรรยาให้กลายเป็นคู่สมรสค่ะ
เพื่อจะได้สอดรับกับคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ หรือว่าคนที่ให้มันเกิดความเท่าเทียมเนาะหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้ครอบคลุมกับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศประมาณนี้นี่แหละค่ะก็ที่มีระบุออกมานะคะมาดูอีกหนึ่งมติละกันค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วนะคะมติต่อไปเนี่ยเป็นมติเรื่องของการอนุมัติให้กรมการปกครองดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะประจำปี69ค่ะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ433ล้านบาทคุณผู้ฟังให้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการนำไปทำกิจกรรม3กิจกรรมเร่งด่วนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทนะคะอันนี้จริงๆก็ต้องดูนะมีการนำไปสร้างแล้วก็มีภาพออกมาว่าบางพื้นที่เอ๊ะทำไมมีดูไม่ค่อยสันทัดเลยทำไมดูไม่ค่อยแบบแข็งแกร่งไม่ค่อยแข็งแรงเลยทำไมดูแบบเหมือนไม่คุ้มค่ากับงบอ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะแต่ก็มีการดำเนินการแก้ไขกันแล้วเขาบอกว่าไอ้ 1,669 แห่งที่เป็นบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นที่ไหนได้รับงบประมาณไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องทุ่มเทต้องเวทน้ำหนักไปยังไงนะคะก็ต้องดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นเสียงมากเสียงกลางเสียงน้อยก็ต้องดูกันไปค่ะกิจกรรมที่2ที่เขานำงบ433ล้านบาทตัวนี้ไปใช้นั่นก็คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งคุณผู้ฟังบ้านไหนได้จากโครงการนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะนำไปปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลแน่นอนเนาะไอเรื่องของดิจิทัลเนี่ยต้องเอาเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าจริงๆมันยุคนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เป็นดิจิทัลมันก็ค่อนข้างตามไม่ทันคนอื่นเขาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำมาปรับใช้ในพื้นที่7จังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรีคือความตั้งใจของเขานะเกี่ยวกับมติตัวนี้ที่อนุมัติงบไปประมาณ433ล้านบาทนำไปทำ3กิจกรรมที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าแนวด้วยหลังแนวนะก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการดูแลกันไปแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการสื่อสารระบบการแจ้งเตือนให้สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามากยิ่งขึ้นคือแผนตัวนี้กิจกรรม3กิจกรรมเขาก็ล้อมาแล้วก็สำรวจมาจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมานั่นแหละค่ะพอมีปัญหาอะไรหมู่บ้านนี้เอ้ยนี่ไม่มีหอกระจายข่าวพี่น้องประชาชนไม่รับรู้ข่าวสารเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เลยมีการดำเนินการอุดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆนำงบประมาณมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดส่วนถ้าเกิดว่าทำไปแล้วตาม3กิจกรรมจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูฟีดแบคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็น3เรื่องราวเป็นข่าวสารนโยบายส่วนกลางที่นำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็ยังมีมาฝากเหมือนเช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักหายใจหายคอสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ริมค่ะผลงานเพลงจากนนทนนท์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ชอบตัวเองเวลาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจากบิวกินค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้แวะไปดูโซเชียลมีเดียมาค่ะก็ปรากฏว่าเห็นภาพน้ำท่วมแล้วก็ท่วมหนักด้วยอันตรายด้วยนะคะในพื้นที่ของน่านก็ท่วมไปแล้วค่ะแม่น้ำน่านเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆคุณผู้ฟังคือดูจากภาพอ่ะคือน้ำสูงมากเลยนะน้ำสูงมากแล้วก็หลายคนก็ขอความช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางหรือว่ามีญาติเราที่อาศัยอยู่ที่น่านนะคะต้องเช็คเส้นทางสัญจรด่วนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมน่านเมื่อทางด้านของแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะเขาก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ค่ะว่าในช่วงวันนี้เนี่ยสักเมื่อสักครู่นี้นี่เองค่ะสักประมาณ 9:25 นนะคะพื้นที่หลายสายการจราจรไม่สามารถเดินทางผ่านได้แล้วนะคะลองตรวจสอบดูคุณผู้ฟังก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยจริงๆนะคะคือนี่แหละเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะมากขนาดนี้นะคะคือมีการส่งภาพแล้วก็มีการแชร์ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางหลากหลายเพจมากเลยค่ะที่เห็นคืออันตรายมากๆเลยคือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะสะพานน้ำเนี่ยคือขาดไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูกันเนาะแล้วก็เนี่ยมีภาพที่ปัวเหมือนกันค่ะคือน้ำไหลเข้าจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ติดนาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะพยายามนำมาอัปเดตกันให้ฟังในหลายๆช่องทางแล้วกันเนาะแล้วก็สามารถติดตามข่าวได้ผ่านทางข่าวส่วนกลางนะคะไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเอากันไม่ทันจริงๆค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรามาต่อในช่วงที่2ของเรากันดีกว่ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่ความยั่งยืนไปแล้วค่ะจะพัฒนาสู่การเชื่อมโยง5จังหวัดฝั่งอันดามันด้วยในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะโดยเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา15:00 นค่ะบริเวณลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวโครงการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็มีหลายท่านที่ไปร่วมแถลงข่าวกันค่ะมีท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตท่านนายกเทศมนตรีตำบลราไวยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมภูเก็ตนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็คือพูดง่ายๆภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในการแถลงข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการเดินหน้าที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยจะมีการเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยวของ5จังหวัดฝั่งอันดามันไล่ไปตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็ไปจนถึงสตูลเลยนะคะในช่วงใต้ล่างนะคะพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับโครงการตลอด3วันก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะจะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะในช่วงวันที่28 18ถึง30สิงหาคมค่ะที่บริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังจะมีร้านค้าร้านอาหารสินค้าชุมชนสินค้าทำมือประมาณ60ร้านค้าด้วยกันค่ะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะทั้งเอิร์ธพัทรวีค่ะแล้วก็เรนิสรานะคะที่สำคัญก็งานนี้เข้าฟรีตลอดงานโครงการนี้ก็อย่างที่เขาบอกเอาไว้นะคะตั้งใจที่จะเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวใครที่อยู่พังงาใครที่อยู่ระนองใครที่อยู่กระบี่ใครที่อยู่ตรังใครที่อยู่สตูลนะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ผ่านทางงานนี้นะคะเอาจริงๆไม่ว่าอยู่ฝากฝั่งไหนอันดามันหรืออ่าวไทยหรือว่าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสกับงานนี้ค่ะเพราะว่าทุกๆงานที่เขาจัดขึ้นมามันเหมือนเป็นกิจกรรมเป็นไฮไลท์ที่ให้เราได้ไปร่วมสนุกในช่วงที่เราไปเที่ยวในจังหวัดนั้นๆณตอนนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะปลายเดือนนี้28ถึง30สิงหาไปเจอกันได้สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะไปต่อกันที่พังงานะคะพังงาตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันที่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันแรกค่ะ20ถึง22สิงหาคม2569จะมีการจัดขึ้นที่ลานจัตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังศาลากลางหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะภายในงานคุณจะพบกับการตักกุ้งมหาสนุกเป็นยังไงอยากรู้นะคะก็ต้องไปดูกันแล้วก็มีการแข่งขันกินกุ้งด้วยมีบูธอาหารประมาณ40บูธแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์ของงานนี้เลยคือมีการจัดตกแต่งบรรยากาศไฟประดับประดาอย่างตระการตามากๆนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมสนุกกันได้ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะวันแรก20ถึง22สิงหาคมที่ลานจัตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่านะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพบรรยากาศสวยสวยมาฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้ว2พื้นที่2จังหวัดเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะใครชื่นชอบแนวนี้หรือว่าแนวไหนก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจัดไม่ทันเราก็จะทุบยอดไปให้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงสุดท้ายช่วงที่3ของรายการค่ะคัดข่าวมาคุยไปคัดข่าวกันต่อที่กระบี่ก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้ถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่แล้วค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาด้วยนะคะหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะลันตากับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาให้ดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกล่าสุดเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาในการก่อสร้างแล้วนะคะจะมีการเซ็นสัญญาในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงของการประชุมครม.สัญจรพอดีโอเคนะคะก็เตรียมเฮได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการแล้วก็โครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 1,800 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างประมาณ2กิโลเมตรนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะเป็นในลักษณะของสะพาน2ช่องจราจรรูปแบบของสะพานก็จะมีการเป็นคานขึงเอาไว้แล้วก็เป็นคานยื่นออกมาคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างทันทีปลายปี69นี้เลยค่ะแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นอยู่ที่ประมาณปี2572เมื่อเปิดใช้งานแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะปกติไปทางเรือถูกไหมคะในนัดเองเคยมีโอกาสไปครั้งหนึ่งไปส่งพี่ที่ทำงานที่เก่าอะนะคะเขาก็เดินทางกลับบ้านนะตอนนั้นก็มีโอกาสเดินทางได้ไปส่งจริงลันตาเนี่ยเขามีวิวทิวทัศน์เขามีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากเมืองของเขาแล้วก็ซิกเนเจอร์ของการนั่งเรือไปที่เกาะลันตาอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์แต่ว่าคือถ้าจะให้ดีเนาะเรื่องของการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเดินทางเข้าออกการคมนาคมก็ต้องมีสะพานนะคะในการเชื่อมเส้นทางนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วกันอีกหนึ่งโครงการที่เราจะพัฒนาของในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็เขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยเรือแล้วก็เดินทางข้ามเกาะไปเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วแต่สภาพการจราจรหรือว่าแล้วแต่ระดับน้ำทะเลแต่ถ้าเกิดว่ามีการสร้างสะพานเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้ระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเพียงแค่10นาทีเท่านั้นโอ้โหต่างกันพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็นั่นแหละก็อยากให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนาะก็ร่วมแสดงความยินดีกับชาวกระบี่ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะมาดูที่ระนองกันสักหน่อยไหมคะระนองตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาในการเชิญชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วไทยเลยนะไม่ใช่แค่ชาวระนองเท่านั้นนะคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากให้คุณมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะใครที่แบบมีระนองมีไอเดียดีๆมีความเป็นครีเอเตอร์เป็นสายถ่ายภาพเป็นสายทำคอนเทนต์นะคะต้องไม่พลาดงานนี้เลยเพราะว่าทางจังหวัดระนองเขาเปิดสนามเชิญชวนครีเอเตอร์ทั่วไทยมาร่วมทำคลิปวิดีโอประกวดไปด้วยกันให้ทุกคนได้นำเสนอมุมมองของจังหวัดระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนผ่านการทำคลิปสั้นๆประมาณ 1-3 นาทีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต ผู้คนอาหารหรือวัฒนธรรมจาก5อำเภอคุณก็สามารถหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าได้ทั้งหมดผ่านทางคลิปสั้น 1-3 นาทีแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักระนองในแบบฉบับที่คุณนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะมีประเภทการแข่งขัน3รุ่นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีเยาวชนอายุ 16-18 ปีแล้วก็มีเยาวชนรุ่นเล็กมาหน่อยม.1 ถึงม.3 นะคะก็แต่ละ3ประเภทนี้ก็จะมีรางวัลนะคะประเภททั่วไปพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะมีรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทคุณผู้ฟังโอ้โหแล้วก็เยาวชน 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับไป 35,000 บาทค่ะแล้วก็รุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 ก็รางวัลชนะเลิศจะได้รับไป 20,000 บาทกติกาง่ายๆค่ะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะในช่วงวันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม2569นะคะสามารถสมัครได้แล้วผ่านทางช่องทางที่คุณเห็นโปรโมทเห็นอินโฟประชาสัมพันธ์หรือว่าเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะคะในเซิร์ชแปลว่าอะไรดีกิจกรรมการประกวดคลิปท่องเที่ยวจังหวัดระนองระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสค่ะก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามเว็บไซต์ตามแฟนเพจต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้คุณก็สามารถคลิกเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านลิงก์ที่เขาแนบช่องทางให้คุณได้เข้าไปสมัครได้ทันทีเลยนะคะเชิญชวนทุกคนมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการนำเสนอจังหวัดระนองในมุมมองใหม่ๆให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าระนองมีดีมากแค่ไหนค่ะยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เนี่ยถ่ายรูปออกมาเขาเรียกอะไรเป็นการสื่อสารมุมมองของจังหวัดระนองได้ดีที่สุดเพราะว่าระนองเมืองฝน8แดด4ต้องมาแบบฝนแบบนี้แหละค่ะก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนจะทิ้งท้ายกันไปค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งบอกกันสักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยวันพุธที่19สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 นค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะในช่วงเย็นนี้นะคะ 17:00 นที่ห้อง Royal Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่นนทบุรีค่ะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะก็ยังไงขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่น่านอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ถนนหนทางต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ำบางพื้นที่เนี่ยสูงเกือบจะท่วมหลังคาแล้วคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ 9:00 นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงในนัดณัฐวดีศรียาภัยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
8: นางจำขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้

0: อิฐกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
2: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทางนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา14นาฬิกาเที่ยวกลับจะออกจากบูเกตาเวลา12นาฬิกานอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841ต่อ48วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะให้รีบไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

0: บลหรือรอพอสอตอและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
3: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีคนที่มานั่งพูดคุยเล่าข่าวกับผมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์กันในเดือนหน้านะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: ทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงข่าวเด่นปราบเด่นร้อนนะครับก็จะนําข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเนี่ยมาแชร์กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ข่าวแรกที่จะพูดถึงผมมั่นใจเลยครับว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อข่าวนี้แน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องออกมาแถลงออกมาบอกกันนะครับว่าข่าวที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นข่าวปลอมนะครับผมอย่าแชร์กันต่อนะครับข่าวที่ว่ายาบ้านะครับผมขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกอันนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะครับยาบ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกนะครับย้ำนะครับผมปมใช้ AI สร้างข่าวเสียดสีเนี่ยทำคนเข้าใจผิดได้นะครับผมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาเตือนภัยนะครับแล้วก็สยบข่าวลือหลังมีการแชร์นะครับโพสต์บน Facebook อ้างว่าประเทศไทยได้นำยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะครับไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับทางองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับผมก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นข่าวปลอม 100% เนื่องจากยาบ้าเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้อย่างแน่นอนครับจากการตรวจสอบก็พบว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการสร้างเนื้อหาปลอมขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ครับแม้จะมีการติดแฮชแท็กนะครับซาไทยนะครับผมซึ่งหมายถึงเนื้อหาเชิงเสียสีเอาไว้ก็ตามนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยแหละแก่ประชาชนที่ไม่ได้ทันสังเกตแฮชแท็กนะครับผมรวมถึงบางคนที่อ่านไม่จบนะครับก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเลยอย่าหลงเชื่อและหยุดส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเชื่อนะว่าส่วนใหญ่นะครับเข้าใจแหละว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่า AI สมัยนี้ครับเก่งนะครับผมภาพข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทำออกมาได้เริ่มที่จะแนบเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับด้านความปลอดภัยแล้วกันเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพงานกู้ภัยของกรุงเทพมหานครครับทางกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมกู้ภัยบินลัดฟ้าไปที่ปักกิ่งเลยครับโดยฝึกอบรมยูซาหรือ USAR นะครับยกระดับสู่มาตรฐานสากลกันเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครนะครับเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสปภ.ได้ส่งข้าราชการจำนวน13รายบินลัดฟ้าครับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่ฐานฝึกอบรมกู้ภัยแห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งนะครับระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เป้าหมายสำคัญของภารกิจนี้นะครับคือการสร้างครูฝึกครับที่ได้มาตรฐานสากลนะครับผมอินซารักนะครับเพื่อนำองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีระดับสูงกลับมาถ่ายทอดขยายผลให้กับบุคลากรกู้ภัยของกทม.เองนะครับรวมถึงทั้งระบบด้วยนะครับผมให้พร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติได้อย่างมืออาชีพนะครับโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงาน NERSS นะครับสังกัดกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศจีนร่วมกับสมาคมวิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัยไทยโดยไม่มีการใช้งบประมาณของกทม.เพิ่มเติมครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านอนุวัฒน์อ้นน่วมนะครับรองผู้อำนวยการสปภ.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางการจีนเลยแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการอบรมครั้งนี้คือรากฐานสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างไทยและจีนนะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่22และ23สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากทม.มีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมประชุมหารือทวิภาคีเพื่อวางรากฐานความร่วมมือในระยะยาวต่อไปครับก็ถือได้ว่านะครับผมเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราได้พัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถอัพสกิลรีสกิลของบุคลากรของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งหลังจากการอบรมเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าข้าราชการทั้ง13ท่านก็จะได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็นำมาพัฒนาเผยแพร่นะครับผมให้กับ
ทีมงานนะครับผมรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่านี่แหละครับผมเป็นสิ่งดีๆที่ประเทศไทยเราได้ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในเบรกที่2เบรกสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับข่าวแรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ดังอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้รางวัล The Lost Taste 2026นะครับรสชาติที่หายไปได้รางวัลระดับประเทศนะครับผม Popular Vote 2026ครับก็จังหวัดภูเก็ตก็เลยได้มีการเตรียมเดินหน้าต่อยอดนะครับบีถ่ายบักนะครับผมหรือบีถ่ายบักขนมหวานพื้นบ้านหาน้ำประทานยากในผมประจำจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหลังที่ได้บอกไปนะครับว่ามีการคว้าชัยได้รับรางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับในสโลแกนที่ว่ารสชาติที่หายไป The Lost Taste ครับประจำปี2569นี่แหละครับจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าบีถ่ายบักนี่แหละครับเป็นขนมพื้นบ้านลักษณะคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้าครับย้อมสีขาวและสีแดงนะครับผมทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งให้รสหวานเย็นสดชื่นครับซึ่งเดิมนะครับเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตในยุคทำเหมืองแร่นะครับซึ่งเหมือนด้วยความที่บีถ่ายบักนะครับมีความสดชื่นมีความหวานนะครับผมก็จะเป็นการช่วยเติมพลังระหว่างวันให้กับคนที่ทำงานในเมืองแร่นะครับการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการฟื้นคืนชีวิตขนมโบราณที่เกือบจะเลือนหายไปให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกครั้งนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดเตรียมผลักดันให้ผู้ประกอบการตลาดสดและชุมชนนะครับทำขนมบีถ่ายบักจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวนะครับผมเพื่อชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวเจ้าของเกษตรกรไทยครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเตรียมนำเมนูบีถ่ายบักหรือบี้ถ่ายบักนั่นแหละครับร่วมสาธิตและจัดแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ครับระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานครครับเพื่อเป็นการอวดเสน่ห์อาหารถิ่นภูเก็ตให้ทั่วโลกได้ลองสัมผัสกันดูครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเรียกนะครับผมคือด้วยความที่ขนมเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ก็คือนานแล้วนะครับผมรวมถึงเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับจีนฮกเกี้ยนด้วยจึงทำให้การออกเสียงเนี่ยอาจจะมีการเพี้ยนขึ้นมาบ้างนะครับผมถ้าตามพจนานุกรมของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับจะอ่านว่าบีถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามที่ผู้ที่ส่งขนมเข้าแข่งขันจะอ่านว่าบี้ถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามจีนฮกเกี้ยนเดิมเลยเนี่ยก็อ่านว่าบีถ่ายบักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ โอเคไม่เป็นไรถ้าจะเรียกสำเนียงหรือวรรณยุกต์คล้ายกันนะครับผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเข้าใจทั้งหมดนะครับมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ขำๆกันนิดนึงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับด้วยความที่ชื่อเรียกในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกกันยากนะครับผมคนไทยก็เลยติดตลกกันนะครับว่าคือเปลี่ยนชื่อขนมอันนี้ครับว่าเป็นผีตายมากซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นชื่อที่ผมมองว่าก็ขำดีแต่ว่าก็ไม่แนะนำว่าจะให้เราไปพูดกันนะครับถ้าพูดกันเล่นๆก็ได้แต่ถ้าไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าคะเอาขนมผีตายมากอันนี้อาจจะโดนคุณแม่ค้าไล่ออกจากร้านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกชื่อกันให้ถูกนะครับบีทายบักบีทายบักพูดได้หมดเลยแม่ค้าน่าจะเข้าใจนะครับเอาละครับยังอยู่ที่กันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าขยับมาที่เรื่องของงานเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับผมการพัฒนาด้านวิชาการนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมเองก็รวมถึงนะครับผมพี่เอนวพันธ์ไพรพันธ์แล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านอัชนีสัจจบรวีนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนกันนะครับก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39ประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้นะครับ18สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละเวลา 9:00 น.ที่ศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายณ์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมก็ท่านได้ให้เกียรตินะครับผมมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แหละจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9พร้อมเปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับมีการเปิดเวทีการประกวดนะครับผมและแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพหลากหลายกิจกรรมเช่นวันที่19สิงหาคมนะครับก็มีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นด้านวิทยาศาสตร์ด้วยก็เป็นระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็การแข่งขันโต้วาทีของระดับอุดมศึกษาครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ของวันที่19เนี่ยครับผมก็มีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นบูธวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมชมนะครับผมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นนะครับในอนาคตต่อไปเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากงานในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่20นะครับผมก็มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ด้วยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายครับถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยจุดประกายการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศชาติต่อไปครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับในเรื่องของโครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนายกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มครับที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับนำโดยท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนะครับผมนายอำเภอตะกั่วป่านายกอบต.บางม่วงและกำนันตำบลบางม่วงนะครับก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับซึ่งการยกระดับในครั้งนี้นะครับมุ่งเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจากสถานที่ระลึกถึงอดีตให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และชุมชนต้นแบบครับกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงครับผ่านก็ต้องบอกว่ามี2กิจกรรมด้วยกันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับก็วันที่22ถึง23สิงหาคม2569ก็เป็นกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มชิมช้อปสินค้าและอาหารพื้นถิ่นจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแล้วก็วันที่28ถึง30สิงหาคม2569นะครับก็เป็นกิจกรรม Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงและสีสันครับต้องบอกว่างานนี้ตระการตากับการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนครับ ก็มีในการในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับดนตรีแล้วก็แสงสีเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับก็เป็นการแสดงโดยเยาวชนแล้วก็ศิลปินท้องถิ่นด้วยแหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวพังงาแล้วก็คนที่จะไปท่องเที่ยวนะครับผมก็ไปกันได้นะครับ22 23กับวันที่28และ30ครับชาวพังงานะครับก็น่าจะไปกันอยู่แล้วแหละผมว่าส่วนใหญ่ก็มีความสนใจนะครับว่าพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ในการระลึกถึงอดีตอย่างเดียวเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่างานนี้คนเยอะแน่นอนนะครับใครจะไปก็ไปกันได้นะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วกันจังหวัดพี่จังหวัดน้องของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดกระบี่ครับกับกิจกรรมดีๆในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาครับอันนี้นะครับ18สิงหาคม2569นะครับที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับได้เปิดโครงการค่ายสพท.สร้างสรรค์ปันสุขครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับ OBEC Sharing Happiness Camp นะครับ OHH Camp นะครับโดยมีท่านชัญญภักหินน้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการจัดค่ายในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วก็ให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำกระท่อมนะครับควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานกับเคลื่อนเป็นแกนนำกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษานั่นแหละครับก็เพื่อให้เด็กๆนั่นแหละเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับท่ามกลางสังคมที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหมุนโคจรอย่างรวดเร็วนะครับงานนี้มีนักเรียนแกนนำและคุณครูนะครับเข้าร่วมประมาณ130คนนะครับซึ่งได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือนะครับผมมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นะครับเอาละครับก็นี่แหละ3จังหวัดและมาอยู่จังหวัดสุดท้ายกันนะครับประตูสุวรรณมันซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างฮือฮาทีเดียวตอนนี้มีการแชร์เขาเรียกว่ากิจกรรมครั้งนี้ออกไปเยอะมากๆนะครับเป็นกิจกรรมข่าวดีเลยแหละสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยมาจับกล้องหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองใหม่ๆนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอสั้นช็อตคลิปนะครับชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทครับพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับรุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีนะครับรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทนะครับรุ่นเยาวชนระดับ1ม1ถึงม3นะครับรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทครับเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือจะต้องเป็นคลิปแนวตั้ง อัตราส่วนนะครับ9ต่อ16ความยาวเนี่ยอยู่ที่1ถึง3นาทีไม่ขาดไม่เกินนะครับไฟล์ระดับ Full HD เท่านั้นถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับและสิ่งสำคัญเน้นย้ำและข้อควรระวังสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือต้องเป็นการถ่ายทำจริงทั้งหมดห้ามใช้ generative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากออกมาเด็ดขาดเลยนะครับนี่แหละครับผมก็คือตัดเรื่อง AI ภาพเสมือนการสร้างภาพขึ้นมานะครับผมจะต้องถ่ายจริงอย่างน้อย2อำเภอนะครับเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับเวลา 23:59 น.ถ้าเป็นวันที่16ตุลาคมเมื่อไหร่ตัดยอดเท่านั้นนะครับจะส่งมาตอนวันที่16ตุลาเที่ยงคืน1 นาทีก็ไม่ได้หรือจะเที่ยงคืนตรงก็ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับผมในเรื่องของระยะเวลาในการส่งนะครับประกาศผลนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็ปิดส่ง15ตุลาเว้นไป1เดือนก็14พฤศจิกายนนะครับก็ประกาศผลเลยนะครับใครมีไอเดียที่เด็ดๆอยากปล่อยของนะครับผมมาโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองใครสนใจก็ทักไปถามได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในช่วงวันนี้แหละครับทั้งหมดคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับทีมงานสวทเกตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน

รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมับหน้ามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกนี่ป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
1: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
3: ู้เท่าทันสื่อมีสติตรงไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ี่ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามารมณ์ทางนะจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความคือตอนอย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Liveสวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ฟังนะคะจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะในระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ค่ะตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะโดยในการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านค่ะพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียค่ะและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่ไม่มีที่มีความไม่แน่นอนค่ะใน3แนวทางสำคัญค่ะได้แก่แนวทางแรกนะคะทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือค่ะสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะแนวทางที่2ค่ะรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศค่ะเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันค่ะและแนวทางสุดท้ายค่ะแนวทางที่3นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานค่ะไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญนะคะได้แก่สาขาเกษตรกรรมและอาหารค่ะพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์สาขาการผลิตขั้นสูงและการศึกษาอีกทั้งค่ะยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยนะคะสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นค่ะโดย Thailand Fast Path ค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยใช้ประเทศไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ7 100ล้านคนค่ะเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือภารกิจสำคัญนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในการเยือนออสเตรเลียรอบนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นการเปิดประตูโอกาสระลอกใหม่ให้เศรษฐกิจไทยของเราค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวนี้กันค่ะเรื่องของความมั่นคงชายแดนค่ะค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวงเงิน433,519,268บาทค่ะโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนค่ะได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยค่ะ 1,669 แห่งค่ะวงเงิน 361,021,218 บาทค่ะค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะการสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะ143แห่งค่ะวงเงิน22,880 ล้านบาทค่ะเพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวงเงินนะคะ49,618,050 บาทค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารค่ะมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยค่ะเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องมาก่อนจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะและฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะเรามาดูกันที่ข่าวดีสำหรับคนซื้อบ้านและคอนโดกันบ้างค่ะใครที่เคยเจอปัญหาบ้านชำรุดหรือกู้ไม่ผ่านแล้วไม่ได้เงินคืนค่ะฟังข่าวดีให้ฟังข่าวดีข่าวนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเปิดเผยผลการไกล่เกี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบค่ะร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่รับเรื่องนะคะจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระของประชาชนค่ะในการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มข้นขึ้นค่ะนางสาวสุภมาศนะคะจึงกำหนดให้เรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะค่ะและสั่งการให้สคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยนะคะสคบค่ะดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายค่ะซึ่งครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องค่ะผู้ประกอบการนะคะตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นนะคะกรณีแรกค่ะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครค่ะจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการค่ะทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานนะคะและมีผนังรอยร้าวค่ะจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนค่ะซึ่งผลการไกล่เกลี่ยนะคะบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 7,765,380 บาทค่ะในกรณีที่2นะคะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อค่ะผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทค่ะและในกรณีที่3นะคะผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะย่านพระราม4จำนวน2ห้องค่ะและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันซึ่งผลการไกล่เกลี่ยบริษัทนะคะตกลงคืนเงินจำนวน 245,023 บาทค่ะซึ่งการซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งนะคะก็คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งเลยล่ะค่ะหลายคนนะคะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาจึงบอกว่าดิฉันนะคะจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคนะคะต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวค่ะห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้นะคะต้องแก้ไขหรือคืนเงินกู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธิ์ค่ะดิฉันนะคะจึงสั่งการสคบค่ะว่าเรื่องแบบนี้นะคะต้องจบให้เร็วเพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของทั้งครอบครัวค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะและยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าได้มอบหมายให้สคบค่ะเร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ค่ะด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะหลักๆ ก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522ค่ะแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2551ค่ะและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องใ ธุรกิจการขายห้องชุดที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2567หากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้ผู้บริโภคเกินสมควรนะคะให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีขณะที่ค่ะนายรณรงค์เลขาธิการสคบ.ระบุว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของสคบ.ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคนะคะเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้สคบค่ะเพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้การเจรจาได้ข้อยุติเร็วยิ่งขึ้นค่ะและยังได้กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมนะคะถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ของนะคะตามที่ตกลงหรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะทุกเรื่องที่ท่านร้องเข้ามานะคะคือข้อมูลที่ทำให้สคบค่ะทำงานได้ตรงจุดขึ้นโดยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์www.ocpb.go.th ค่ะหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะค่ะและสคบนะคะก็จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคเสมอค่ะก็คือเรียกได้ว่าสคบยุคนี้นะคะสู้เพื่อผู้บริโภคจริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะหรือกฟผค่ะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมค่ะeGet Green ค่ะปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation forESG and Circular Future ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงค่ะซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ค่ะสำหรับการประกวดในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2โครงการหลักๆค่ะได้แก่1โครงการCircular Innovation Challenge ค่ะสำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมค่ะทีมละ 3-5 คนค่ะค่ะและโครงการที่2นะคะโครงการSustainable Concrete ค่ะสำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทค่ะหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดนะคะโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลค่ะซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญนะคะทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานค่ะโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะและจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมนะคะที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะในวันที่18กันยายน2569ค่ะซึ่งจะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทค่ะโดยสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัททิพย์เทียนเกษมค่ะโทร0831972811ค่ะและทางอีเมลนะคะ supatpit.tia@egat.co.th ค่ะหรือ Facebook Page นะคะกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเพียงแค่ไอเดียนะคะเรานะคะมารวมทีมกันให้พร้อมนะคะแล้วมาสร้าง Green Innovation ค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าของรายการนะคะ
2: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
4: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติด พร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
6: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
5: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
6: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
5: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
6: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาใจสายท่องเที่ยวและสายวัฒนธรรมกันหน่อยนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะมีกิจกรรมท่องเที่ยวดีๆมาฝากกันค่ะพังงาค่ะเปิดตัวโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเปิดตลาดชุมชนในแอดมิวเซียมสัมผัสวิถีศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางสาวอุไรวันแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงานายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนายโอมอินเอียวสกุลกำนันตำบลบางม่วงร่วมแถลงข่าวตามโครงการดังกล่าวค่ะค่ะโดยนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกล่าวเน้นย้ำว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ระลึกถึงอดีตแต่ได้พัฒนาสู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะโดยชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงและเปลี่ยนบ้านน้ำเค็มให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะก็ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแรกนะคะตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมในแอดมิวเซียมค่ะศิลปะดนตรีแสงสีสันค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ค่ะการแสดงนะคะจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีเยาวชนศิลปินท้องถิ่นค่ะและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยล่ะค่ะนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาของเรานะคะและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งจากพื้นที่แห่งความทรงจำนะคะสู่พื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสใหม่ๆของชุมชนค่ะใครนะคะที่ผ่านไปทางตะกั่วป่าค่ะก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าในงานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศค่ะค่ะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรซึ่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะ ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะฝั่งอันดามันของเราค่ะก็ยังมีฝนค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทะเลนะคะก็มีคลื่นค่อนข้างแรงค่ะคือเรือเล็กนะคะก็ควรระมัดระวังนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลัก

0: ประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลวรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเสี้ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
1: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
1: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี้
2: สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
1: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สื่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
3: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้ว ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
5: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะจากว่าฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงระมัดระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
4: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลีย จากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้ง2ประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
6: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่มโลคอลคอนเทนต์และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
9: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทางนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการTSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวง DE ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ TSAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft Open AI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
11: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
12: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
13: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิสมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
12: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
14: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
15: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
14: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนชวิษาปทุมมารายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดรสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะน เนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี2-0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา2-0เกม21-12และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย2-0เกม21-11และ21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพาณิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม21-18และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะศิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2-1เซต4-6 6-4 7-6 ไทเบรก7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันไพจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
18: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
17: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
19: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชาย ที่มีจายอังสุธาสาวิตนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
20: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจับจายอังสุธาสาวิตในประเภทกีรินแล้วก็ทีมสปินทีมสปินของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
19: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
21: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เห็นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
22: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
21: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริพัฒน์สอนการรายงาน
23: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
24: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
23: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นมีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียก60ปีบริบูรณ์เพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณ
25: www.tes
27: แอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
28: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
0: 12:50 รับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้ผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
28: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจัญญาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่ถูกนำเสนออย่างประณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยค่ะดิฉันภัทรวดีมิสุนาวันนี้รับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

2569แด่ประสบกรณิกรชาวไทยมีใจความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญและในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดินเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินจึงขอนำบทเพลงรำลึกพระพันปีมานำเสนอเป็นบทเพลงแรกในรายการวันนี้เชิญรับชมค่ะ

ในช่วงนี้ท่านจะได้รับชมการบรรเลงเพลงโหมโรงมะลิเลื้อยเพลงปี่พาดเสภาอัตราหน้าทับปรบไก่ซึ่งมีเขาเดิมมาจากเพลงโบราณสมัยอยุธยาต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้แต่งขยายขึ้นเป็นทาง3ชั้นแต่ว่าทำนองท่อนต้นเดิมนั้นยังคงขาดหายไป1จังหวะจนกระทั่งปี2464พระยาประสานดุริยศัพท์จึงให้พระเพลงไพเราะโสมสุวาทิตช่วยแต่งเติมจนสมบูรณ์นับเป็นบทเพลงโหมโรงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ปัญญาและวิธีการถ่ายทอดศิลปะของบรมครูดนตรีไทยสำหรับบทเพลงที่2ในช่วงนี้จะเป็นการเดี่ยวซออู้ในบทเพลงพยาครวนโดยนางสาวสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์โดยเพลงพยาครวนเป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงเรื่องพยาโศกประกอบไปด้วยเพลงพยาฝันพยาโศกพยาตรึกพยารำพึงและพยาครวนซึ่งเพลงพยาครวนนั้นเป็นเพลงท่อนเดียวที่นิยมนำมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือของผู้ประพันธ์และผู้เล่นดนตรีการดำเนินทำนองนั้นจะบรรเลงในรูปแบบที่เรียกว่าเที่ยวโอดและเที่ยวพันในอัตราจังหวะ3ชั้นทางเดี่ยวซออู้ที่ใช้ในการบรรเลงเพลงครั้งนี้เป็นทางของคุณครูเฉลิมม่วงแพรศรีจะมีความไพเราะและบรรเลงได้อย่างมีชั้นเชิงอย่างไรไปรับฟังกันค่ะ

ช่วงนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์2บทเพลงค่ะเพลงแรกเพลงช้าโหยบรรเลงโดยใช้รูปแบบวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายบทเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองช้าวังเวงใจและโหยหวนเศร้าส้อยซึ่งนิยมใช้สื่ออารมณ์อาลัยในการแสดงโขนละครด้วยทำนองอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ครูเอื้อสุนทรสนานยังได้นำทำนองเพลงนี้มาประยุกต์เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์แต่งคำร้องขึ้นใหม่โดยครูทาตรีในชื่อเพลงอ้อยใจซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเกี้ยวพาราศีตัดพ้อเรื่องรสหวานของอ้อยระหว่างชายและหญิงได้อย่างมีชั้นเชิงจะน่าฟังอย่างไรนั้นไปติดตามฟังทั้งสองบทเพลงค่ะ

เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการนี้เสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านส่วนช่องทางการติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebookทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและขอขอบคุณ NBT 2HD ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเพลงส่งท้ายในวันนี้คือเพลงเทพชาตรีเถาเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบนามของผู้แต่งจัดอยู่ในประเภทเกรดภาษาอัตราชั้นเดียวเรียกว่าเพลงชาตรีเป็นเพลงสำเนียงทางภาคใต้โดยครูบุญยงเกตคงนำมาปรับปรุงเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นโดยเน้นอารมณ์เพลงให้มีความสนุกสนานเร้าใจทั้งยังได้ปรับปรุงท่วงทำนองในอัตราชั้นเดียวเป็นทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีจากนั้นจึงได้ตัดทอนลงเป็นครึ่งชั้นสำหรับบรรเลงจากทำนองเดียวในตอนท้ายก่อนจบค่ะสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมรับฟังกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้อง

0: บอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
2: นายภูนศักดิ์มรสีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำและเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
6: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืชนะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับ

0: ันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกระถินค่ะ
2: กระถิน
1: ค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฝากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเกี่ยวกับความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนองเร

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถาน

0: ออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
2: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ฮัลโหล
7: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
8: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
9: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
10: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
11: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
10: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
13: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
12: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
13: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ

0: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
1: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ค่ะเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะณช่วงเวลาตรงนี้นะคะที่เราทักทายกันจันถึงศุกร์นะคะท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา15:10 นจนถึงเวลา16:00 นนะคะก่อนหน้านี้ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงและตามด้วยรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองไปเรียบร้อยกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังอากาศนะคะก็บางช่วงนี้ก็จะมีลมแรงทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้พื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีโปรยปลายมาบ้างละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังว่าทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้สรุปอย่างไรนะวันนี้อภิสระเองก็ตามดูข่าวในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนี่ก็ทางหน่วยนะคะทหารก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้แต่ละจังหวัดก็มีการเตรียมพร้อมกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะเมื่อวานนะคะทางจังหวัดระนองเองก็ได้มีหนังสือนะคะถึงทุกส่วนราชการทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะคะให้เตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะในกรณีที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะตอนนี้ในพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเป็นฉบับที่8แล้วนะท่านผู้ฟังนะในเรื่องของฝนตกหนักนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็จะออกมาในช่วงเวลา5:00 นแล้วก็อีกช่วงนึงคือช่วงเวลา17:00 นนะคะคือฟังกันง่ายๆเลย5:00 นแล้วก็5:00 นด้วยนะคะตี5บ้านเรานะคะแล้วก็5:00 นค่ะตอนนี้นะคะเป็นฉบับที่8กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อตอน5:00 นเช้าตรู่วันนี้นะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะคือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะทำให้มีฝนตกหนักฝนตกหนักมากฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกหนักมากฝนตกหนักนะคะในตอนบนของประเทศไทยนะคะก็เว้นไว้เฉพาะภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆนี้ก็ครอบคลุมนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังว่าในเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างในสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะในเหตุการณ์ในเรื่องของฝนซึ่งตอนนี้นะคะคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมยังคงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร
ค่ะท่านผู้ฟังส่วนในวันที่22ถึง25สิงหาคมนั้นประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นตอนบนของภาคนะคะแล้วก็ในรอบนี้ก็จะรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะ22ถึง25สิงหาคมค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปเหตุการณ์เช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะ5นาฬิกาวันนี้ล่ะนะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.5 ขนาด 3.0 ขนาด 3.3 และขนาด 3.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นขนาด 3.2 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ในเรื่องของรายงานอากาศอภิสราก็จะเข้าไปดูเป็นระยะนะคะแล้วก็จะได้ดูในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างฝน6ชั่วโมงไม่มีนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้จนถึงเที่ยงนะคะไม่มี 0.0 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ฝนสะสมของระนองตอนนี้ 2,277.5 มิลลิเมตรฝนสะสมตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้กันเลยเมื่อวานมีรายงานฝนตก3อำเภอด้วยกันกันท่านผู้ฟังอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ 8.4 มิลลิเมตรที่อำเภอกระเปอร์ค่ะ 10.2 มิลลิเมตรอำเภอสุขสำราญ 41.5 มิลลิเมตรนะคะจังหวัดระนองนะคะที่อำเภอสุขสำราญก็จะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะเมื่อวานค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 24.2 องศาเซลเซียสของจังหวัดระนองกันท่านผู้ฟังนะสรุปให้ทราบกันแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์นะคะที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้เข้าลงทะเบียนนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ให้ประชาชนไทยเข้าถึงเครื่องมือ AI จากผู้ให้บริการหลายรายผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะท่านผู้ฟัง Pass นี่ก็ย่อมาจาก Passport นั่นเองนะคะAIPASS นะคะใครบ้างล่ะที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้คือเป็นคนไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะโดยมีจำนวนสิทธิ์สูงสุดคือ5ล้านสิทธิ์สมัครแล้วได้อะไรนะคะสิทธิ์ใช้งาน AI Pro และเครื่องมือ AI จากหลากหลายแพลตฟอร์มภายใต้เงื่อนไขของโครงการค่ะเปิดลงทะเบียน19สิงหาคมในวันนี้นะคะก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา9นาฬิกากันมาแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้งานจริงกันในวันที่31สิงหาคมเวลา9นาฬิกาค่ะเตรียมสมัครนะคะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรกันบ้างก็พิศลาเองก็เข้าไปดูแล้วนะท่านผู้ฟังนะท่านจะต้องมีบัญชี Google หรือว่าบัญชีของ Microsoft หรือ Apple ก็ได้แล้วก็ต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วท่านที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่แล้วนี่ก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันด้วยนะคะหรือว่าไทยดีค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะลงทะเบียนได้นะคะที่ dee.aipass.net นะคะท่านผู้ฟังสิทธิ์มีจำนวนจำกัดค่ะแนะนำตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขล่าสุดจากเว็บไซต์โครงการก่อนลงทะเบียนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ AI Pro ฟรีนะคะท่านผู้ฟังแจ้งให้ทราบกันย้ำอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนที่ dee.aipass.net นะคะหรือว่า .net นะคะท่านผู้ฟังเข้าไปลงทะเบียนได้เลยเพราะมีแค่5ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะบรรยากาศก็คือคักทีเดียวนะวันนี้ในวันแรกของการเริ่มใช้สิทธิ์กันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยเรามาดูในเรื่องนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบค่ะในร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อเพิ่มสิทธิ์และหลักประกันให้คนไทยทำงานแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะคะเช่นคนประจำเรือค่ะในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะคะโดยกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงกันด้วยเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกันประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตทรงครบุตรชราภาพและว่างงานนะคะรวมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึงเวลา6นาฬิกาค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กเยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะผู้รับงานไปทำที่บ้านแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายนะคะต่อสุขภาพและความปลอดภัยและในเรื่องของผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกันด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลครอบคลุมและทั่วถึงนะคะในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ถ้าหากว่าผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะเป็นการปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสค่ะเพื่อให้ครอบคลุมนะคะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจก็ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพและคาดว่าในปีนี้จนถึงปี2573ก็จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 คนถึง 12,021 คนด้วยกันนะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมแล้วก็มีการแถลงข่าวกันนะคะดังที่อภิสราได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบเมื่อวานว่ามีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องข่าวอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการแถลงกันไปก็จะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะขณะนี้เวลา 15:40 นกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าตอนนี้นะคะหลายๆจังหวัดนี้คงจะได้ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของรสชาติที่หายไป The Rose Taste ปี2026หรือปี2569ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ได้เปิดโหวตนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆได้เข้ามาช่วยกันโหวตหรือผู้ที่เคยลิ้มรสชาติอาหารนั้นก็สามารถเข้าไปโหวตได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับปีนี้ค่ะมีการประกวดด้วยนะคะท่านผู้ฟังเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลการโหวตสูงสุดระดับประเทศมี1รางวัลคือบี้ถ่ายบักนะคะหรือว่าที่ทางระนองจะเรียกว่าบี้ถ่ายบักนะคะบี้ถ่ายบักของภูเก็ตนี่เขาได้มีการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศกันเลยนะคะแล้วก็ประเภทที่สองคือโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดจำนวน77รางวัลกันด้วยนะคะบี้ถ่ายบักของระนองก็มีนะท่านผู้ฟังแล้วก็มีการคัดเลือกกันอยู่เพราะตอนนี้นะคะเอายกตัวอย่างเลยว่าในปีที่แล้วเนี่ยจะมีเมนูของระนองเมนูที่นั่นคือฮู้เกียมถึงนะคะก็ได้มีการคัดเลือกเหมือนกันในปีที่แล้วแล้วก็โหวตนะคะรอโหวตแล้วก็นี่ผลออกมานี่ก็ทำให้ฮู้เกียมถึงเนี่ยปีนี้ก็ได้เข้าอีกได้เข้ารับการโหวตตอนนี้ก็ได้เป็น1เมนู1อาหารเชิดชูถิ่นเมืองระนองกันแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านก็ตามหากันแล้วล่ะว่าเอ๊หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในเรื่องการตามหารสชาติที่หายไปอภิสราก็ได้พูดคุยกับผู้รู้หลายๆท่านในจังหวัดนะคะก็บอกว่าคือตอนแรกนี่ก็จะมีการสืบหากันก่อนว่าอาหารในระนองนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็ถามว่าอาหารชนิดเนี้ยเมนูเนี้ยมีบ้านไหนที่ยังทำกันอยู่นะคะที่ยังทำแล้วก็บางบ้านนี่อาจจะทำในวันที่มีการรวมญาติหรือวันสำคัญหรือว่าเป็นอาหารประจำบ้านไปเลยก็มีหลายเมนูนะอภิสรายังชื่นชอบลอหมี่เลยนะลอหมี่ละนองอร่อยนะคะท่านผู้ฟังคือจะบอกว่าเขาจะเหมือนราดหน้าก็ไม่ใช่นะถ้าเป็นจังหวัดสงขลานี่จะเรียกก๋วยเตี๋ยวราดหน้านี่จะเรียกว่าผัดกวางตุ้งนะคะผัดกวางตุ้งซึ่งถ้าว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่ก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าว่าเป็นคนสงขารุ่นเก่าๆที่อายุนี่ประมาณ70กว่าปีขึ้นนี่จะทราบนั่นคือก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะนี่คือการถ่ายเททางวัฒนธรรมอาหารแล้วก็กลายเป็นการคงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารเหล่านั้นในแต่ละจังหวัดเดี๋ยวเรามาไล่กันดูท่านผู้ฟังจะให้พิจารณาไล่ทีเดียวนี้77จังหวัดนี้ก็คงจะไม่พอสำหรับเวลาแน่ๆเดี๋ยวเราทยอยคุยกันวันละ 2-3 เมนูนะคะเพื่อที่จะเรียกน้ำย่อยก่อนเลิกงานกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูในพื้นที่ของกระบี่กันก่อนกระบี่นี่จะเป็นข้าวมันหอยกระติบนะคะเดี๋ยวต่อไปนี่อภิสราจะลงในรายละเอียดนะเดี๋ยวจะตามไปดูในแต่ละจังหวัดนะคะแน่นอนว่าสำหรับข้อมูลเหล่านี้จะมีที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นๆกันด้วยนะคะรวมถึงสวท.ในจังหวัดนั้นก็จะมีข้อมูลเหล่านี้กันด้วยนั่นเองค่ะที่ชุมพรนี่ได้รับเลือกคือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะน่าอร่อยนะท่านผู้ฟังที่ตรังค่ะจะเป็นแกงคั่วเครื่องนะคะจะใช้ไก่ทั้งตัวเลยส่วนนครศรีธรรมราชนี่น้ำพริกลูกประนะคะน้ำพริกลูกประนี่ถ้าว่า ท่านเคยรับประทานลูกปลาใช่ไหมเอ่ยลูกปลานี่ก็ถือว่าเป็นเมล็ดพืชป่าพื้นถิ่นหายากในภาคใต้นะคะพบมากที่นครศรีธรรมราชและที่จังหวัดตรังค่ะแล้วเขาก็จะออกผลปีละครั้งเขาจะมีลูกลักษณะคล้ายลูกยางพารานะคะแล้วก็นิยมนำมาคั่วรับประทานแล้วก็นำมาทำอาหารเช่นน้ำพริกลูกปลานะท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูในวันอื่นๆเดี๋ยวพิศลาจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าเอาละค่ะเรามาต่อกันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสข้าวยำกรือหยาหรือว่าข้าวคลุกสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูในรายละเอียดกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการโชว์อัตลักษณ์นะคะในเรื่องของข้าวยำเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาต่างๆในเรื่องของการเพิ่มเติมสมุนไพรนะคะเพราะว่าในเรื่องของการถนอมอาหารตรงนี้ก็จะเอาน้ำบูดูนี่แหละที่มีการนำมาหมักนะคะด้วยเกลือแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการต้มด้วยสมุนไพรนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเพื่อที่จะให้รสนี้ได้เด่นขึ้นมานิดนึงเพื่อจะกลบความเค็มนะคะแล้วก็ข้าวที่จะใช้นี่บางบ้านก็อาจจะใช้หุงด้วยขมิ้นก็มีหุงด้วยใบยอหรือว่าใช้น้ำดอกอัญชันนะคะมาหุงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเรียกสีสันกันแล้วก็ในเรื่องของผักก็จะเป็นผักพื้นถิ่นนะคะที่มีอยู่ถ้าว่าเราได้เห็นสีสันต่างๆนี่สวยทีเดียวนะถ้าว่าลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะมีอะไรที่เด่นมากเลยในเรื่องของข้าวยำเขาจะมีข้าวนะคะข้าวอะไรดีนะที่เขาเรียกข้าวคั่วนะคะท่านผู้ฟังนะคือข้าวมาตากแห้งแล้วก็เอามาทอดแล้วก็จะมีเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ที่ทางภาคกลางเรียกเส้นหมี่แต่ว่าทางใต้ตอนล่างจะเรียกบีหุ้นนะคะก็นำมาผัดกับซีอิ๊วดำแล้วโรยข้างหน้าด้วยแล้วก็จะมีกุ้งป่นมะพร้าวคั่วพริกนี่พริกป่นนี่เขาจะใส่พริกไทยดำด้วยนะคะนี่ก็เป็นอัตลักษณ์อีกอย่างนึงนะท่านผู้ฟังคะเรามาดูอีกนะคะที่ปัตตานีนี่คือจะเป็นปูตูฮาลือบอนะคะเดี๋ยวจะบอกในรายละเอียดวันอื่นๆท่านผู้ฟังนะเพราะว่านี่เป็นภาษามาลายูนะคะท่านผู้ฟังส่วนพังงาค่ะเป็นผัดมันแกปลาหมึกแห้งนะคะชื่อเมนูจริงๆคือยิวหูฉานะคะท่านผู้ฟังเป็นผัดมันแกปลาหมึกแห้งค่ะส่วนพัทลุงนี่คือน้ำชุบพรกนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นกะลานะคะส่วนภูเก็ตดังที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะบี้ถ่ายบักนะคะที่ยะลาคือมาดูคาตงนะคะมาดูคาตงนี่เขาจะคล้ายๆกับขนมเบื้องนะคะคือจริงๆแล้วนี่ลักษณะของเขานี่จะเป็นการผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีการคลุกเคล้าแล้วก็นำมานะคะด้วยกรรมวิธีต่างๆแล้วก็จะมีการเคลือบน้ำตาลแล้วก็จะเอาเป็นเกาะไม้เหมือนเป็นรังผึ้งนั่นแหละนะก็จะคล้ายๆกับขนมดวงนะคะของจังหวัดอื่นๆกันนะคะส่วนระนองค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะเราก็ช่วยกันโหวตกันด้วยสำหรับเมนูนี้นะคะคือหูเกียมถึงนะคะเอาวิศลานี่อ่านไม่เคยถูกสักทีนะสำหรับคำนี้นะคะส่วนจังหวัดสงขลานี่แป้งแดงนี่คือจะเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งของจังหวัดสงขลานะคะนั่นคือจะมีปลาอะไรที่มีอยู่ในพื้นถิ่นนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นเนื้อปลากระพงปลากระบอกหรืออาจจะเป็นปลาน้ำจืดแต่จริงๆแล้วนี่บ้านเรานี่ส่วนมากก็จะเป็นปลาทะเลกันอยู่แล้วนะก็จะเอาปลาเหล่านี้ล่ะมาผ่านกรรมวิธีก็จะมีหมักแล้วเขาจะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ก่อนที่จะขายนี่บางเจ้าก็อาจจะเติมสีสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเรียกสีสันนะคะในเรื่องของสีอาจจะเป็นสีชมพูสีแดงกรรมวิธีของเขานี่ก็จะมีนะคะการนำมาหล่นก็ได้หรือว่าอาจจะไปนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันแล้วใส่สมุนไพรนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นมันชูขึ้นมาตรงนี้นะคะส่วนที่จังหวัดสตูลนี่ได้รับเลือกนะคะนั่นคือแกง ปัญจลีสับปะรดนะคะแค่ฟังชื่อก็น่าอร่อยแล้วนะคะจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งอันดับ14นะคะเพราะว่านี่เรียงตามตัวอักษรของภาคใต้นะคะคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้านะคะสำหรับปลาเมงนี่ก็จะเป็นปลาที่นิยมรับประทานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกชนิดหนึ่งด้วยนะคะท่านผู้ฟังอ่ะคุยกันมาเยอะแล้วเดี๋ยววันอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเลยนะคะว่าใน14เมนูนะคะ14จังหวัดภาคใต้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในชื่อเหล่านี้บางท่านก็อาจจะรอฟังอยู่ละสำหรับบูตูฮาลือบอนะเป็นอย่างไรบางท่านที่เคยอยู่ปัตตานีก็คงจะรู้จักนะคะสำหรับผู้ที่เคยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คงจะรู้จักข้าวยำกระยาหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของดามาดูคาตงด้วยนะคะท่านผู้ฟังคาตงนี้จะแปลว่าการแขวนห้อยนะท่านผู้ฟังเป็นภาษามลายูนะคะภาษายวีตรงนี้กันนะคะค่ะขณะนี้เวลา 15:50 กันแล้วอภิสลาขอพักเบรกนิดนึงแล้วก็จะพาท่านผู้ฟังไปพบกันกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะ
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ฮัลโหล
7: ปัตตานีไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
8: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
9: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
10: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
11: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
10: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
13: ศูนย์ให้การปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลรวมถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างโดยจะมีนิติกรศาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามาให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายจากเรานะครับผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้คือประชาชนเนี่ยจะมีความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจัดตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อพิพาทที่กำลังมีอยู่นั้นสามารถที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งมีการฟ้องร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแบบ one stop service หรือเบ็ดเสร็จครบวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะไม่มาศาลแต่ว่า ติดต่อมาทางศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยศูนย์นี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะสามารถทำสัญญาปฏิประนอมยอมความโดยมีผู้พิพากษาประจำศูนย์จะพิจารณาสัญญาเป็นประนอมยอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถเป็นผู้พิพากษาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีผู้พิพากษาประจำศูนย์เข้ามาทำการพิจารณาคดีสืบพยานในห้องในศูนย์นี้และสามารถจบกระบวนพิจารณาคดีทั้งหมดในศูนย์นี้ได้เลยโดยที่ไม่มีจำเป็นจะต้องแยกออกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ว่าจะมาศาลหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจะได้รับการบริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรได้ในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยินดีต้อนรับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลา
1: เป็นตอนที่297กันแล้วนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจากการพูดคุยนะคะแนะนำในเรื่องการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นคุณวัชระเนติวณิชนะคะท่านผู้ฟังก็ผ่านพ้นกันไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนที่298กันแล้วนะแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังเกือบ300ตอนแล้วนะที่เราหยิบมาฝากกันนะคะซึ่งทางกรมพยาบาลโดย NVT แต่ละภูมิภาคร่วมกันผลิตนะคะก็เกือบ300ตอนนะคะเราก็เผยแพร่กันจันถึงสุกนะคะสำหรับในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็หยิบมาฝากกันหรือว่าจะฟังย้อนหลังกันได้นะคะในช่วงค่ำคืนเวลาประมาณ 21:30 นาทีทางสวทรนองในรายการฟังสบายคลายเหงาจันถึงสุกเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังหรือจะชมย้อนหลังที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือYouTube ก็ได้นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะ 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นนะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz จะหยิบข่าวสารนะคะต่างๆมาฝากกันณช่วงเวลานี้นะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
8: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ

0: ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะแนะนำตัวกันก่อนนะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: และดิฉันรสสุคนจอมพลค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก็รับชมรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึง 16:30 นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะรับชมได้ทางไหนคะคุณรสสุคนคะ
1: รับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะที่แฟนเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: พวกเราสองคนแนะนำตัวกันแล้วนะคะเราไปกันต่อนะคะที่คนควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะตอนนี้คือน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะและควบคุมเทคนิคค่ะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะควบคุมการผลิตและบรรณาธิการค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะผอ.สวท.ตะกั่วป่าค่ะ
1: และอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะในช่วงของ5แยกข่าวนะคะเราก็เวลาเนี่ยเรามีครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มี2ช่วงสำคัญด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงของ PRD Service นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญมากในวันนี้เพราะว่าในช่วงของช่วงที่2นะคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะดีเจมะตูมเองเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งพาทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันผ่าน2กิจกรรมยังไม่บอกว่ากิจกรรมอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะให้ไปฟังค่ะดีเจมะตูมสัมภาษณ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะพูดคุยกับท่านอุไรวันแดงงามนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทัน

0: ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้จะมีงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยค่ะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่ตัวไหนคะ
1: บริวันเดงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติของการป้องกันภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานเป็นจดหมายเหตุในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกปลูกนะคะฝังให้กับเยาวชนประชาชนได้ระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันกับกรณีเกิดภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานนะคะในทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นจุดมุ่งหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้มา เรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะคะได้เป็นแหล่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสื่อมิติของวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะแห่งนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนให้ชุมชนได้มีสถานที่รวมกันนะคะในการที่จะนอกเหนือจากเรียนรู้แล้วก็ได้จำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่ร่วมกันกับส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆนะคะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้ร่วมกันและก็สร้างประสิทธิภาพสู่ชุมชนได้อีกประเด็นนึงค่ะ
0: สอบถามท่านเลยค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเรากำลังจะมีงานสำคัญที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
1: ค่ะจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะมีทั้งการสาธิตการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะตั้งงานศิลปะนะคะทำผ้าบาติกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะวิถีชีวิตชาวประมงได้นำเสนอเครื่องมือนะคะในการจับสัตว์น้ำการลงเรือนะคะมานำเสนอกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีงานไนเอ็ดมิวเซียมนะคะถัดไป1สัปดาห์นะคะ28 29 30จะมีไนเอ็ดมิวเซียมนะคะก็มีการแสดงดนตรีนะคะดนตรีของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะภายนอกจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ละเวกใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนต่างๆได้มาร่วมแสดงบนเวทีแล้วก็มีเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืนนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะให้มีความพร้อมเสมอในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมนะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้นะคะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการมาเที่ยวพังงาและก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งก็คือกิจกรรมมี2กิจกรรม
1: มี2กิจกรรม
0: กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นคือตลาด
1: นัดวัฒนธรรมชุมชน
0: วันไหนถึงวันไหนคะ
1: วันศุกร์วันเสาร์นะคะในส่วน20ค่ะ
0: 22 23
1: แล้วก็นะคะ1ครั้งแล้วก็ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเป็นไดเอทมิวเซียมมี2งานนะคะ
0: โอ้มี2งานแต่ว่า
1: จะต่อเนื่องกันคนละช่วงเวลากันค่ะ
0: ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีความแตกต่างกันตลาดเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ช่วงบ่ายของแต่ละวันนะคะบ่าย 4-5 โมงเด็ดร่วมรุ่นถกแล้วก็บ่ายๆก็บ่ายได้เลยนะคะเป็นงานมิลิเล็กๆคนในชุมชนร่วมกันนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีสาธิตมีนิทรรศการเรื่องของภาพวาดเล่าเรื่องนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะก็ในส่วนของงานตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนกลางคืนก็มีการแสดงของเด็กๆด้วยเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็มาชมกันนะคะในส่วนของพี่น้องชุมชนชาวบ้านน้ำเค็มนะคะ
0: ค่ะก็ใครที่จะมาเที่ยวพังงาก็สามารถมาได้ในช่วงกิจกรรมช่วงแรกก็คือ10ช่วง
1: 22 23
0: แล้วก็กิจกรรมที่2นี้ไฮไลท์มากเพราะว่าอันนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะท่านไนท์แอทมิวเซียม
1: ไนท์แอทมิวเซียมเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ28 29 30
0: ค่ะ ซึ่งก็เป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในแอด
1: ในแอดมิวเซียมนะคะก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจะมีความสวยงามของวิวทิวทัศน์หอชมวิวนะคะแล้วในส่วนของมีการสาธิตมีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็อย่างเช่นของศิลปะนะคะต่างๆก็มีนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมีตลอดทั้ง3วันในช่วงของ Night at Museum ค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ถึงประมาณกี่โมงคะตอนค่ำคืนเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งคืนเลยคะ
1: ไม่ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะช่วงเย็นๆค่ะ
0: ก็คือโดยปกติแล้วก็บอกทุกคนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะปิดในช่วงเวลา 16:30 นเนาะก
1: ็
0: คือจะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย
1: ์
0: แต่ว่า3วันนี้จะพิเศษจะเปิดถึงประมาณ
1: 2
0: ทุ่ม3
1: ท
0: ุ่
1: ม
0: ฉะนั้นใครที่เหมือนว่าเอ้ยปกติแล้วไม่เคยได้มาพิพิธภัณฑ์ตอนเย็นเลยค่ะเพราะว่าพอมาเย็นปิดแล้วใช้ช่วงเวลานี้มาศึกษาความรู
1: ้
0: แล้วก็รู้จักศึกษาธรณีพิบัติภัยสึนามิได้ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในช่วงวันที่28 29 30สิงหาคมนี
1: ้
0: มีกิจกรรม2กิจกรรมเลยแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านถ้าสมมติว่าในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยมีส่วนจัดแสดงอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะ
1: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์โดยปกตินะคะจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะในวันเวลาราชการนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดก็เปิดนะคะตรงกับวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะนิทรรศการก็จะมีตั้งแต่ภายนอกนะคะก็มีเรือสีส้มเรือสีฟ้าที่เคยตื่นนะช่วงไฟปฏิบัติสึนามิ2ลำอยู่ด้านหน้านะคะหน้าอาคารก็รูปอาคารจะเป็นเหมือนกับคลื่นเบลคลื่นนะคะจะเป็นลักษณะของเบลคลื่นเมื่อเราเข้ามาภายในเราก็จะเจอห้องฉายภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีนิทรรศการข้างในจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะภาพเล่าเรื่องเสียงเสียงเล่าเรื่องนะคะภาพเล่าเรื่องแล้วก็เป็นวัตถุจัดแสดงที่ทั้งเรือทั้งรถวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในอาคารที่เกิดจากสึนามินะคะแล้วก็ข้างบนอาคารจะเป็นหอชมวิว360องศาจะเป็นรูปทรงของเครื่องมือประมงนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะหาชมได้นะคะก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ
0: ค่ะก็พิพิธภัณฑ์สึนามิยังเปิดให้บริการแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ
1: ค่ะพิพิธภัณฑ์ให้บริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็สามารถมาได้เป็นหมู่คณะหรือถ้ามาสามารถที่จะแจ้งมาล่วงหน้าก็ได้ทางเพจของพิพิธภัณฑ์สึนามิหรือที่สำนักงานวัฒนธรรมได้นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอาจจะ walk in เข้ามาเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นหมู่คณะอาจจะแจ้งมานิดนึงน้องๆจะได้เตรียมตัวอะไรแบบนี้
0: แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พาชมในแต่ละจุดด้วย
1: ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเราก็จะมี QR code ให้ส่องเข้าไปชมได้ค่ะ
0: ครบกับในเรื่องของใครที่สนใจนะคะก็ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มาสักครั้งค่ะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเกิดธรณีพิบัติภัยณที่แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะในช่วงท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านฝากถึงกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่ท่านกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้กันค่ะ
1: ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะเชิญผู้สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสินค้าพื้นเมืองและก็สาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและก็งานฝีมืออย่างเช่นงานผ้าบาติกงานศิลปะนะคะของพี่น้องชาวประมงนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการแสดงก็จะมีการแสดงของเด็กๆนั่นนะคะในชุมชนมีดนตรีนะคะดนตรีในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะเป็นวงดนตรีทั้งมืออาชีพทั้งมือสมัครเล่นก็มาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนได้นะคะก็มาว่างเวลาไหนนะคะมาได้เลยตลอดนะคะ
0: ค่ะค่ะก็ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทางเผ่าใต้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงามากๆเลยนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
2: ช่วง PRD Service
3: ค่ะในช่วงของ PRD Service นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะคะวันนี้เป็นดีเดย์เริ่มต้นสำหรับการรับสิทธิ์ล่วงหน้าค่ะโครงการ THAI นะคะพาสปอร์ตหรือว่าไทย AI พาสปอร์ตอาจจะพูดง่าย
4: ๆใช่แล้วนะคะ
3: ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกในการรับสิทธิ์ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะถึงวันที่จนถึงวันที่31สิงหาคมที่จะลงทะเบียนได้นะคะเรื่องนี้โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เปิดให้ประชาชนชาวไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI พาสปอร์ตค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์อะไรคะ
4: ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะก
3: ็
4: เข้าไปสมัครยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
3: ใช่ค่ะสำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะทางกระทรวงดีก็ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้จริงโดยภาครัฐค่ะจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขค่ะในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
4: ค่ะซึ่งโครงการ THAI Passportนี้นะคะก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจค่ะ
3: ค่ะก็ช่วยที่จะเพิ่มเรื่องของผลิตภาพเนาะ productivity ของแรงงานลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะต้องบอกว่า AI Pass ที่จะมีการรวมเนี่ยเขารวมโมเดลหลายอย่างมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นมี ChatGPT
4: คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
3: มี Gemini มี Cort มีกรอกมี LLM LLM นะคะแล้วก็ Open Thai
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะที่มีการติดตั้งแล้วก็จะให้บริการภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศด้วย
4: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรด้วยนะคะจากพันธมิตรระดับโลกเลยอย่างเช่นGoogle Microsoft Open AI เป็นต้นนะคะ
3: ค่ะแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนค่ะอันนี้ดีเจมะตูมลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนอย่างที่ดีเจน้ำบอกเลยค่ะว่าการลงทะเบียนก็เข้าไปที่เว็บ de.aipass.net นะคะแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเขาจะเข้ามาในหน้าที่จะต้องมีล็อกอินซึ่งเราคนลงทะเบียนจะต้องมีบัญชีบัญชีใดบัญชีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะเป็น Gmail ก็ได้Hotmail ก็ได
4: ้
3: นะคะแล้วก็เป็นบัญชีของApple
4: น
3: ะคะอ
4: ัน
3: นี้ก็ได้เหมือนกันเลือก1ช่องทางที่จะลงหลังจากนั้นเนี่ยพอเลือกเข้าไปล็อกอินใช่มั้ยคะก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นจะมีการให้กดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขกับพูดถึงโครงการนะคะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าตาที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนมี2ช่องทางคือจะยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐก็ได
4: ้
3: หรือแอปไทยดีแต่ที่มาตุ้มลงเมื่อเช้าทางรัฐเร็วกว่
4: า
3: เพราะว่าไทยดีจะต้องมีการรอคิวด้วย
4: ค่ะ
3: โดยเขาจะเขียนว่ารอคิวกี่วินาทีกี่นาทีนะคะแต่ว่าทางรัฐเนี่ยพอกดปุ๊บเข้าได้เลยยืนยันตัวตนได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการยืนยันตัวตนข้อมูลเสร็จเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็อย่างเช่นเพศระดับการศึกษานะคะอาชีพประเภทอาชีพนะคะรายได้จังหวัดที่อยู่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะเสร็จสิ้นก็จะลงทะเบียนเรียบร้อย
4: ตอนนี้
3: ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะที่สามารถเข้าไปเรื่องของขอยืนยันตัวตนหรือว่าเพิ่มบัญชีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในหน้าระบบก็จะขึ้นว่าจะใช้งานได้จริงก็คือ
4: 31สิงหาคมนะคะ
3: นี่ค่ะมีโชว์ให้ดูนะคะยังสามารถกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่จะลงทะเบียนก็จะต้องมีเรื่องของ
4: อายุ
3: อายุแล้วก็บัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็น Hotmail Gmail หรือว่าของ Apple อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้
4: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงเครื่อง เอาไว้ด้วยนะคะลงสมาร์ทโฟนเอาไว้เนาะเพราะว่าจะต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะดิฉันลงเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสิทธิพิเศษอัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์เลยนะคะฟรี30วันสำหรับผู้ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่น
4: อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
3: นี่ค่ะ
4: หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าสนใจนะแต่ว่าไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงบ้างก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนทำงานโดยเฉพาะด้านสื่ออย่างพวกเราม
3: ี
4: ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเหมือนตัวช่วยในการทำงาน
3: ถูกต้อง
4: ให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วโครงการนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็โมเดลต่างๆที่รวบรวมเอามาไว้ในที่เดียวแล้วเราใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยรวมไปถึงรัฐเองเนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึง AI แบบพรีเมียมหรือว่าแบบโปรใครก็รู้ว่าการเข้าถึง AI แบบว่าเราเนี่ยเล่น AI กันได้เข้าไปใช้พวกกลุ่มของแชทบอท AI เนี่ยคือได้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์มากกว่านี้อันนี้เราต้องใช้แบบโปรซึ่งโปรเนี่ยเดือนละประมาณ700นะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เดือนละประมาณ700ต่อ1ต่อ1ตัวแบบคิดดูถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ทั้งตัวนี้ตัวนี้โอ้โหรวมกันค่าใช้จ่าย
4: ค่ะทั้งสามสมมติเราจะใช้ทั้งหมดเลย30โมเดลในการทำงาน
3: ไม่น่าจะไหว นะคะเพราะว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดในแต่ละเดือน
4: ถูกต้อง
3: นะคะโครงการนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ลองใช้ได้ใช้เพราะว่า AI แต่ละประเภทแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความจุดเด่นที่ต่างกัน
4: ถูกต้องคือต้องใช้งานให้ถูกประเภท
3: ใช่
4: ในแต่ละ AI ที่แบบเขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานนั่นเองนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ AI อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้แบบว่าคนที่ได้ใช้ AI เนี่ยเคยได้ใช้ประจำเราได้ใช้ประจำวันอยู่แล้วนะคะก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก
4: อ
3: ันที่สามคือการใช้ AI อย่างโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยอันที่สี่คือสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและสุดท้ายอ่ะพัฒนากำลังคนด้านgenerative AI กันด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ยังสามารถลงกันได้อยู่นะคะ
4: ถูกต้องนะคะก็ลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าโครงการนี้รองรับเข้าใช้งานเนี่ยสูงสุด5ล้านคนนะคะลงทะเบียนกันได้นะยังคงมีแบบน่าจะยังได้อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกเนาะ
3: ในส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะนี่ก็ติดต่อไปที่ทาง call center นะก็เป็น020210300ค่ะหรือว่าอีเมลคือ aipass@bde.go.th ได้นะคะอันนี้เป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแต
4: ่
3: ว่าตอนนี้ค่ะคุณน้ำค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะ
4: ค่ะ
3: ทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.
4: ค
3: ่ะสำหรับพรุ่งนี้พบกับสวทไหนคะ
4: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพบกับสวททุ่งสงค่ะและรายการถัดไปของเรารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับสวทสุรินทร์ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะขอพาทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าสตรีในชนบทจำนวนมากมีฝีมือด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โอกาสในการนำฝีมือนั้นมาสร้างรายได้ยังมีจำกัดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งพื้นจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการออกแบบลวดลายและการทอแต่ละขั้นตอนล้วนสะท้อนความละเอียดความอดทนและความชำนาญของช่างทอพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าหากต้องการให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมจึงเกิดการส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบเทคนิคการผลิตสีสันลวดลายและมาตรฐานของผืนผ้าเพื่อให้ผ้าไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าไหมไทยโบราณที่มีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์และคุณหญิงปิยาพัฒน์พิรมภักดีได้นำพระราชสวนีดังกล่าวมาแจ้งต่ออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยในการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษาแก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

0: และจากการฟื้นฟูผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่เอามากับผู้ใหญ่ผ้าเนื้องามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำว่าลายไทยนี่แหละบนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม่
0: สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

จากพระราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังความร่วมมือระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์

0: จากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิชภัทรพิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็นผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชีฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซิดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านพระองค์ท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกน่ะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าทรงท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรลดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
0: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวผ้าดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุดเอกลักษณ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวรีและไอคอนคราฟซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณทลาฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Trade of Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของ บรรพบุรุษชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามเรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมอมปรุมสกูซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มเมื่อใช้ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮลนะครับผ้าโฮลแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งมาจากวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าคิริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกหม่อนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้นี่คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมันประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี้ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามและก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

ื่อพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งผืนจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสารที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่จากผ้าไทยในอดีตสู่แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในอดีตสู่การสืบสารและต่อยอดในปัจจุบันนี่คือความหมายของคำว่า Thread of Legacy สายใยแห่งมรดกที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความงดงามของผืนผ้าแต่เพื่อรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักรักและภาคภูมิใจเพราะเมื่อผ้าไทยยังถูกนำมาทอยังถูกนำมาออกแบบยังถูกนำมาใช้และยังมีคนรุ่นใหม่พร้อมจะเรียนรู้และสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนสู่สังคมและจากผืนผ้าไทยสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

เรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและสิ่งที่อยู่ในมือของประชาชนจากผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่อยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และจากผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างได้พัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มจันโสมาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของคนภูมิปัญญาชุมชนและพระเมตตาที่ช่วยเปิดโอกาสให้สิ่งที่มีคุณค่าได้ดำรงอยู่และเติบโตตราบใดที่ยังมีคนสืบทอดความรู้มีช่างทอที่ตั้งใจรักษาฝีมือและมีคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทยก็จะยังคงงดงามและเดินหน้าต่อไปและนี่คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรปัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
9: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

0: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวางกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: Everyday English
5: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้

0: ำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ
4: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
5: คนมาเร็ว
6: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
7: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์โอ้ยคุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
9: แน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
8: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
9: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19 ไง
8: อุ้ยเหมือนโควิด-19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
9: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของ

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองในหลากหลายช่องทางเลยนะคะช่วงเย็นแบบนี้หลังเคารพธงชาติมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันก็มีหลากหลายประเด็นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าให้พูดเรื่องแรกก่อนเลยก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะคือน้ำท่วมครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เห็นผลกระทบเยอะมากแล้วก็หนักมากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเยอะมากค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมายาวมาจนถึงตอนเช้าบนภูเขาเนี่ยทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวค่ะน้ำป่าก็เลยไหลหลากลงมาตามเส้นทางนะคะแล้วก็เข้าสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งผลให้ถนนหนทางต่างๆรวมถึงสะพานก็ทรุดตัวลงไปแล้วก็ไม่สามารถสัญจรไปได้ค่ะ

ผู้ฟังโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีการสั่งการให้ท่านรองนายกรัฐมนตรียศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็มีสั่งการให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีธีรรัตน์อีกค่ะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนเลยนะคะทั้งภาคเอกชนรวมไปถึงทางมูลนิธิต่างๆที่เตรียมลงพื้นที่ไปแล้วก็มีทางด้านของประชาชนในพื้นที่น่านด้วยนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานำพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงค่ะส่วนตอนนี้ใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยญาติเราอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรยังไงนะคะเรามาดูกันว่าที่น่านตอนนี้เนี่ยมีศูนย์อพยพน้ำท่วมแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ7แห่งด้วยกันค่ะมีที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรนะคะหอประชุมเทศบาลตำบลปัวค่ะวัดป่าเมือดแล้วก็บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยมีอบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งค่ะและอีกหนึ่งที่ก็ที่โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้วยนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะว่าบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วบางจุดน้ำก็เริ่มทรงตัวแล้วก็เตรียมที่จะลดแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมวลน้ำป่าทั้งหมดค่ะจะไหลไปสู่เส้นทางตามนี้เลยคุณผู้ฟังฟังกันให้ดีๆนะคะจะไหลไปตามเส้นทางท่าวังผาเมืองน่านและเวียงสาก่อนที่จะลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมค่ะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนแล้วก็ยังมีในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังเรื่องคลื่นลมแรงนะคะในโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ตพังงาแล้วก็ที่จังหวัดระนองด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เราจะนำข่าวสารมาอัปเดตให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทุกช่วงของรายการเลยค่ะแต่ว่าขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนที่ได้รับความเดือดร้อนจะขอความช่วยเหลือสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนของปภ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ด้วยค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะโดยการเยือนครั้งนี้ก็บอกว่ามุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยกับออสเตรเลียนะคะถึงในมุมมองที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางด้วยกันแนวทางแรกทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ค่ะ 2. การรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายนี้แต่จะมีการพิจารณาของแต่ละประเด็นอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างแนวทางร่วมและเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตค่ะ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นค่ะผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เนี่ยไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานนะคะไปสู่การลงทุนแล้วก็การสร้างงานการมอบโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆการเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญมีทั้งสาขาเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาค่ะอีกทั้งยังเร่งให้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็สะดวกต่อการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางแคมเปญหรือว่าโครงการ Thailand Fast Path ค่ะที่จะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเนี่ยสามารถได้รับการอนุมัติในการดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคธุรกิจของออสเตรเลียเนี่ยไปขยายการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการลงทุนและเป็นประตูเชื่อม

0: สู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบประมาณ700ล้านคนค่ะเพื่อจะได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยของเราค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันไปนะคะแล้วก็มีมติออกมาหลายๆมติด้วยกันค่ะวันนี้ก็นำมาฝากประมาณ2มติด้วยกันมตินี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน4ฉบับที่เพิ่มขึ้นมานะคะทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงแรงงานเขาได้เสนอไปค่ะ4ฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้กับคนทำงานในแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมเรามาดูว่ามีกลุ่มไหนกันบ้างกลุ่มแรกค่ะกลุ่มคนประจำเรือมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างเนี่ยต้องนำคนประจำเรือเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกันค่ะทั้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและเกิดกรณีว่างงานพร้อมทั้งยกระดับเรื่องของการคุ้มครองให้มันสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนที่อยู่ในเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในห้วงเวลา4ทุ่มไปจนถึง6โมงเช้าค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่ว่ากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาเรียบร้อยแล้วหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ค่ะนี่เป็นกลุ่มแรกคุณผู้ฟังมาดูกลุ่มที่2กันบ้างค่ะกลุ่มผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มนี้เนี่ยมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านค่ะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับกรณีที่มีการรับงานผ่านทางระบบออนไลน์แต่สามารถทำที่บ้านได้อันนี้ก็ต้องคุ้มครองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในกลุ่มของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะโดยกลุ่มทั้งหมดนี้นะคะมีข้อห้ามชัดเจนคือห้ามจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีรับงานไปทำที่บ้านแล้วก็ในส่วนของกลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดว่านายจ้างเนี่ยฝ่าฝืนจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไปทำงานที่บ้านนะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่400,000ถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในกรณีที่เป็นหญิงมีครรภ์นะคะทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานเนี่ยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่รับจ้างรับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราตามค่าจ้างที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเอาไว้ค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องรับผิดชอบด้วยการที่ผู้จ้างนั่นแหละค่ะคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มในระหว่างที่คุณเนี่ยผิดนัดกับคนที่เขารับงานไปทำที่บ้านแล้วด้วยนะคะร้อยละ15ต่อปีค่ะกลุ่มที่3ค่ะลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมกลุ่มนี้เนี่ยจะมี2ฉบับด้วยกันนะคะที่ผ่านร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อจะให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาได้ปรับสิทธิประโยชน์ได้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นโดยเนื้อหาใจความในกฎหมายทั้ง2ร่างฉบับนี้ก็คือมีการเปลี่ยนถ้อยคำนะคะในเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยจากคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสค่ะเพื่อจะได้ครอบคลุมกับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันด้วยโดยไม่กำหนดเพศอย่างที่บอกไปนะคะทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพคาดว่าในช่วงปลายปี69ถึงปี2573อะค่ะจะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ถึง 12,000 คนด้วยกันค่ะจากภาคแรงงานแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งมติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณ2569วงเงินอยู่ที่ประมาณ433ล้านบาทค่ะโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ ปี69เป็นงบกลางนะคะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนที่จะต้องทำกันค่ะกิจกรรมแรกค่ะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งด้วยกันกิจกรรมที่2ที่จะนำวงเงิน433ล้านบาทไปใช้นะคะนั่นคือนำไปสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งเพื่อจะได้พัฒนาด้านการสื่อสารความมั่นคงให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตาม7จังหวัดนะคะเขาได้มีการติดตามข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีอะไรเกิดขึ้น3ค่ะนำงบส่วนนี้เนี่ยไปปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ3กิจกรรมที่ว่ามาทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังใช้งบ433ล้านบาทอย่างที่เราได้บอกไปนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่วนหน้าและส่วนหลังด้วยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารแล้วก็การแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงไปในหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงต้องมีความถูกต้องต้องมีความรวดเร็วโดยเฉพาะเวลาในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินถ้ามีการสื่อสารที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงได้โดยเร็วอะค่ะมันจะมีผลต่อเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆอย่างเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักนิดนึงไหมคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการที่ให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะไปยื่นอุทธรณ์นะคะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วตอนนี้ก็ใกล้ๆแล้วด้วยนะคะเหลืออีกเวลาอีกไม่กี่วันค่ะทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงความคืบหน้าของการสำรวจผู้ที่ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถไปใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วแล้วก็พบว่าบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้เข้าไปยื่นขออุทธรณ์ด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเนี่ยไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์บางข้อจริงๆค่ะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะที่ตัวเองเนี่ยอยากจะยื่นอุทธรณ์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนก็ได้มีการสั่งการนะคะให้กรมการปกครองค่ะและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ไปถึงบ้านพี่น้องประชาชนเลยค่ะหากว่าติดขัดปัญหาเรื่องอะไรนะคะก็ให้แจ้งกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ของหมู่บ้านนั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้ไปช่วยตรวจสอบข้อมูลหลักฐานแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการยื่นทะเบียนหรือว่าขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อจะได้นำข้อมูลนี้เนี่ยไปยืนยันให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่สามารถผ่านเกณฑ์ได้ค่ะให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ส่วนกรณีที่พี่น้องประชาชนบางคนมีปัญหาเรื่องของบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีการประสานให้กับทางกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ไปเช็คดูซิว่าบัญชีนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณในหมู่บ้านนี้มีอยู่ประมาณ10รายที่มีปัญหาเรื่องของบัญชีม้าหรือบ้านม้าหรือว่าเงินเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ไปเช็คเป็นแต่ละส่วนไปนะคะโดยเน้นย้ำว่าให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคะการที่จะเดินทางไปอย่างเช่นการไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันยุ่งยากมากจริงๆบางคนเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางไปกับประมาณถึง60กิโลเมตรไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังคุณพลพีก็เลยมีการสั่งการไปค่ะให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละลงไปที่บ้านของพี่น้องประชาชนเลยซึ่งได้เน้นย้ำไปแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีรายชื่อผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะหม ดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ให้แนวทางนี้ไปก่อนถือเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วคือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปหาพี่น้องประชาชนถึงบ้านเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้จำกัดเนาะรัฐบาลเองก็ย้ำว่าไม่ได้จำกัดนะว่าคนที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องมีจำนวนเท่าไรกี่ล้านคนหรืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่คุณเข้าเกณฑ์และคุณเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆคุณก็จะต้องได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะส่วนพี่น้องประชาชนหลังจากนี้เราจะต้องทำยังไงก็อย่างที่บอกค่ะใครที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปยืนยันตัวตนหรือมันติดขัดขั้นตอนไหนบ้านอยู่ไกลติดขัดไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถแจ้งไปได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราอันนี้น่าจะง่ายสุดและให้เขาได้เข้ามาช่วยเหลือค่ะจะได้เข้าสู่กระบวนการของการขอยื่นอุทธรณ์ให้ทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะจากข่าวสารนโยบายของรัฐบาลมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังไปดูภาพรวมของงานนี้กันก่อนเลยนะคะก็จัดไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานระนองเอเชียเทรด2026ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ไปจัดในพื้นที่ของอุดรธานีนะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ไปเปิดกิจกรรมแล้วก็หลายๆกิจกรรมด้วยกันเขาก็ประกอบควบรวมกันไปทั้งมหกรรมการแสดงสินค้าการจัดเจรจาธุรกิจBusiness Matching ไปเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีภาคธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็มีนักธุรกิจจากประเทศไทยจากลาวแล้วก็จากเวียดนามค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากโดยทางด้านของท่านพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะท่านวิภารัตน์ภูก้าวล้วนรวมถึงท่านพ่อเมืองของเราค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็บอกไปในทิศทางเดียวกันว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือเหมือนเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการนักธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอีสานด้วยหรือแม้กระทั่งจังหวัดระนองบ้านเราที่อยู่ในชายแดนใต้ที่ติดกับประเทศเมียนมานะคะคือก็ให้ผู้ประกอบการเขาได้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆจังหวัดระนองเองก็มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะโดยเราใช้ศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ด้านการค้าการขนส่งแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่ของเราค่ะที่จะพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับตลาดสมัยใหม่ได้และจังหวัดระนองบ้านเราก็จะกลายเป็นประตูในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียค่ะเพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองและภูมิภาคอย่างเข้มแข็งต่อไปค่ะจากเรื่องของเศรษฐกิจมาดูเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนตัวเล็กๆกันบ้างกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะจะเกิดขึ้นอย่างไรมาดูผ่านทางกิจกรรมนี้ที่ทางเทศบาลเมืองบางริ้นจัดขึ้นค่ะจัดกิจกรรมหนูน้อยตัวจิ๋วปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางที่อยู่ในสังกัดกองการศึกษาของเทศบาลเมืองบางริ้นนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นการปลูกฝังทักษะขั้นพื้นฐานในเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงจะข้ามถนนแบบปลอดภัยต้องดูอันไหนสังเกตอันไหนแล้วก็เรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็เรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการวินัยการจราจรต่างๆนะคะให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะภาพรวมในกิจกรรมก็จะมีน้องๆปฐมวัยนะคะที่ไปเข้าร่วมกันกิจกรรมกันเยอะมากแล้วก็มีคุณครูบุคลากรทางการศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณแล้วก็เครื่องหมายจราจรการรู้จักการสวมหมวกนิรภัยแบบถูกต้องจะต้องทำยังไงนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งรถจักรยานยนต์ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งรถไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปส่งเนี่ยเราจะต้องนั่งแบบไหนที่มันปลอดภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยไปจนถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่ออยู่บนท้องถนนและหากเกิดสถานการณ์ติดอยู่ภายในรถเด็กๆจะต้องทำยังไงกันบ้างค่ะก็จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กโตเด็กประถมเด็กมัธยมอะไรแล้วนะคุณผู้ฟังการปลูกฝังความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเด็กประถมวัยแบบนี้ค่ะก็ทั้งเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนาะความปลอดภัยบนท้องถนนและไหนจะเรื่องของการจมน้ำอีกเราก็เห็นหลากหลายโครงการที่ทางเทศบาลทางอบจทางอบตเขาได้จัดกิจกรรมขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะที่จะปลูกฝังความรู้ ที่ถูกต้องให้กับเด็กๆตั้งแต่ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ส่งท้ายกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังเพราะว่าทางเทศบาลตำบลละอุ่นค่ะร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะจัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2569ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมนะคะในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับน้องหมาน้องแมวค่ะการทำหมันสัตว์เลี้ยงนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง30ตัวเท่านั้นพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่และสนใจนะคะจะพาน้องหมาน้องแมวไปรับบริการทั้ง2อย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการลงทะเบียนจองคิวในการทำหมันสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2569ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลละอุ่นค่ะหรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0993600115ค่ะใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็อย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวไปใช้บริการการฉีดวัคซีนแล้วก็การทำหมันกันด้วยนะคะเลี้ยงแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยค่ะจากเรื่องน้องหมาน้องแมวคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของราคาถูกกันบ้างไม่ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆในยุคนี้นะคะแต่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองมีการจัดกิจกรรมดีๆค่ะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ประจำปี2569ค่ะโดยเขาจะนำไข่ไก่เบอร์3เบอร์4ค่ะปกติแล้วเนี่ยเจออยู่ที่ประมาณแผงละ130กว่าบาทคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเขานำมาขายในราคาเพียงแค่115บาทต่อแผงลดไปตั้ง15บาทแน่ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมตั้งขายอยู่ที่ร้านอรุณการค้าตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่20ไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569คุณจะได้ไข่ไก่คุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพกันด้วยอย่าลืมแวะไปซื้อกันเยอะๆเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปด้วยกันค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาติเลยนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรักณรนองนะคะเสร็จจากรอบวันทันข่าวก็มาต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังยังอยู่กับนณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยเหมือนเช่นเคยเลยค่ะกับทีมงานสวทรนองด้วยที่อยู่เบื้องหลังกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเย็นใกล้ค่ำแบบนี้นะคะทุกคนที่เดินทางไปรับประทานอาหารหรือว่าใครที่ไปออกกำลังกายหรือว่ากำลังขับรถอยู่บนท้องถนนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเมื่อวานนี้เราก็อัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องราวในวันนี้กันบ้างคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันนะคะก็มีทั้งข่าวประชาสัมพันธ์หลายๆกิจกรรมเลยค่ะมาดูกิจกรรมแรกกันก่อนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเชิญชวนให้ชาวระนองทุกคนค่ะได้มาร่วมกันประกวดตั้งชื่อน้องมัสคอตตัวหนึ่งประจำจังหวัดระนองที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อสักประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะได้เห็นภาพและนั้นเองก็มีการนำเสนอข่าวสารเนาะเขาก็เปิดตัวน้องกันไปที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินแล้วก็มีการพูดคุยการเสวนาไปด้วยมีท่านผู้ว่ามีท่านส.ส.เอท่านนายกแบงค์นะคะแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนได้ไปร่วมกันเปิดตัวน้องมัสคอตตัวนี้คือจริงๆตัวน้องมัสคอตตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มมาจากพี่ๆYPC กับ YEC หอการค้าของจังหวัดระนองนี่แหละค่ะเขาตั้งใจทำตัวมัสคอตตัวนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองค่ะแต่ว่าวันที่เปิดไปวันนั้นเนี่ยน้องยังไม่มีชื่อค่ะเขาก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในการให้ชาวระนองทุกคนได้เข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อให้กับน้องระนองมัสคอตครีเอเตอร์สุดน่ารักมากและน่ารักมากจริงๆน้องมีลักษณะคล้ายหยดน้ำคุณผู้ฟังที่บ่งบอกถึงเสน่ห์เอกลักษณ์ของจังหวัดระนองแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกับตัวน้องด้วยนะคะน้องมีลักษณะเป็นตัวสีขาวๆไปมีหัวคล้ายๆกับหยดน้ำอะค่ะแล้วก็มีหัวใจสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อน้องนะคะเรามาดูกติกากันค่ะก่อนอื่นเอาอย่างนี้เลยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะทุกคนต้องเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ระนองมัสคอตขีดระนองมัสคอตนะคะเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์ชื่อคำว่าระนองมัสคอตก็น่าจะลิงก์เข้าไปผ่านทางแฟนเพจ Facebook แล้วล่ะค่ะพอเข้าไปในแฟนเพจปุ๊บนะคะคุณก็ไปเลื่อนหาประกาศตัวนี้ค่ะประกาศของกิจกรรมตัวนี้นะคะที่ให้ทุกคนได้ร่วมตั้งชื่อน้องระนองมัสคอตกันนะคะแล้วคุณอยากตั้งชื่ออะไรชื่อแบบไหนกี่พยางค์ก็แล้วแต่คุณสามารถเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์นั้นได้เลยคุณผู้ฟังไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องอินบ็อกซ์ไม่ต้องแชทไปค่ะพิมพ์ใต้โพสต์นั้นได้เลยแล้วเขามีระยะเวลาให้นะคะก็สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2569หลังจากนั้นค่ะ27ถึง31สิงหาคมเขาก็จะคัดขึ้นมา5ชื่อสุดท้ายให้ทุกคนได้ร่วมโหวตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและทีนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่1กันยายนนะคะก็ดูว่า5ชื่อที่มีการคัดมาแล้วอ่ะผลโหวตให้กับชื่อไหนได้มากที่สุดชื่อนั้นก็จะได้รับรางวัลไปค่ะคนที่ชนะนะคะก็จะได้รับแพ็กเกจระนองกรีนเอ็กซ์เพอร์เรนซ์ค่ะแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆจากผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าประมาณ 5,000 บาทคุณผู้ฟังมาดูกันว่าคุณจะได้สิทธิอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณชนะจากแคมเปญการประกวดตั้งชื่อน้องระนองมัสคอตนะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณจะได้ไปใช้บริการแช่น้ำร้อนฟรี5ครั้งด้วยกันมูลค่า750บาทที่ทารินฮอตสปริงค่ะสิทธิที่2คุณจะได้รับบัตรแทนเงินสดมูลค่า500บาทนำไปใช้ที่ร้านหอมกลุ่นขนมปังแอนนมสดสิทธิที่3ค่ะคุณจะได้รับบัตรทดแทนเงินสดมูลค่า500บาทนำไปใช้สิทธิ์ได้เลยที่ร้านไข่หวานบ้านซูชิสิทธิที่4ค่ะคุณจะได้บัตรบริการ5ใบมูลค่ารวมๆแล้ว 1,500 บาทนำไปใช้นำไปแช่น้ำแร่ได้นะคะที่น้ำนองค่ะแล้วก็สิทธิ์ที่5คุณจะได้รับรางวัลมูลค่า500บาทนำไปใช้ที่ณนองคาเฟ่และสิทธิ์สุดท้ายค่ะคุณไปสามารถเลือกรับบริการเกี่ยวกับทันตกรรมเกี่ยวกับฟันได้เลยอย่างเช่นการขูดหินปูนฟรี1ครั้งหรือการอุดฟันฟรี1ซี่มูลค่า 1,500 บาทไปใช้บริการได้เลยที่ TA Smile Dental Clinic ค่ะคืองานนี้ของรางวัลเพียบคุณผู้ฟังแล้วนอกจากของรางวัลแล้วนะคือ
ออยากให้คุณผู้ฟังอ่ะไปตั้งชื่อให้กับน้องระนองมาสคอตกันนะคะว่าใครอยากได้ชื่อแบบไหนนี่วันนี้ทั้งวันนะมีคนไปตั้งชื่อกันเยอะพอสมควรแล้วติด100ชื่อได้แล้วนะคุณผู้ฟังมีหลายชื่อเลยค่ะเดี๋ยวจะไปอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะมีน้องนิรันบ้างน้องไอรินบ้างนะคะมีน้องฝน8บ้างน้องไออุ่นบ้างน้องฟ้าใสน้องชุ่มฉ่ำน้องหมอกเมฆนะคะโอ้โหเยอะมากจริงๆค่ะผู้ฟังลองไปดูใครมีไอเดียอะไรก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมตั้งชื่อน้องมัสคอตกันนะคะน้องน่ารักมากจริงๆค่ะก็ไปสามารถติดตามได้เนาะถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดที่นัทพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ทันนะคะสามารถไปกดติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebookระนองมาสคอตเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ระนองมาสคอตนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์แล้วก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับสายคอนเทนต์สายครีเอเตอร์อยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: ไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนได้ในหนึ่งวันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
1: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการรักณระนองนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกันบ้างเนาะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอพูดถึงเรื่องของการแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะคะที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคือหลายคนก็ได้ร่วมกันแสดงความเสียใจเพราะว่าไม่คาดคิดว่าพี่เรย์จะจากไปในวัยเพียงแค่49ปีนะคะถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เรย์เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจกับใครในหลายๆคนในด้านของการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ทำหลายๆรายการออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนน่ะแล้วรายการเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็มีอยู่ตอนนึงที่พี่เรย์เองก็ได้เดินทางมาท่องเที่ยวได้มาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในอีกหลายมุมมองที่บางคนเนี่ยอาจก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็อยากจะขอบคุณพี่เรย์มากๆนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะค่ะก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะจริงๆหลายๆอินฟลูหลายๆท่านนะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็เราไม่อยากให้ทุกคนมาแล้วเนี่ยมาเสียเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดระนองเขามีกิจกรรมดีๆให้กับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ใช่แค่ชาวระนองเท่านั้นนะคะจากทั่วประเทศเลยค่ะทั่วไทยเลยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้จังหวัดไหนก็แล้วแต่ค่ะให้ทุกคนมาเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันค่ะในกิจกรรมระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ค่ะเป็นการที่เชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 1-3 นาทีให้คุณได้ไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือจะนำเสนอในมุมมองของวิถีชีวิตของคนระนองผู้คนในระนองวิถีชีวิตแบบ slow life หรือว่าอาหารการกินหรือวัฒนธรรมต่างๆจากทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองคุณสามารถหยิบยกทุกมุมที่คุณสนใจมาเล่าผ่านการทำคลิปสั้นๆ 1-3 นาทีนะคะให้โลกได้รู้จักระนองมากยิ่งขึ้นในแบบที่คุณอยากจะนำเสนอนี่แหละค่ะมาดูกติกาแล้วก็ประเภทรุ่นของการแข่งขันกันบ้างคุณผู้ฟังคือแบ่งประเภทรุ่นกันก่อนเนาะเขาจะแบ่งการแข่งขันระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์เนี่ยออกเป็น3รุ่นด้วยกันค่ะมีรุ่นแรกรุ่นน้องๆม.1-3แล้วก็มีรุ่นที่2รุ่นเยาวชนรุ่นเยาวชนนะคะอายุ 16-18 ปีแล้วก็หลังจากนั้นค่ะอายุ19ปีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หลังจากนั้นก็สามารถลงแข่งในรุ่นประชาชนทั่วไปได้เลยค่ะมีเงินรางวัลให้ด้วยทั้ง3รุ่นนี้นะคะรุ่นเยาวชนม.1-3ก็รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทส่วนเยาวชนรุ่นเยาวชนรุ่นที่2ค่ะ 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 35,000 บาทแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปค่ะจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทแต่ว่ายังมีรางวัลอื่นๆยิบย่อยอีกนะคุณผู้ฟังรวมๆแล้วค่ะเงินรางวัลรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณทีนี้เรามาดูกติกาง่ายๆกันบ้างค่ะกติกานะคะคือถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมาในจังหวัดระนองแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดระนองก็แล้วแต่ค่ะคุณจะต้องเดินทางไปถ่ายทำอย่างน้อย2อำเภอระนองบ้านเรามี5อำเภอใช่ไหมคะให้คุณเนี่ยเดินทางไปถ่ายทำนะคะอย่างน้อย2อำเภอสมมติคุณอยู่อำเภอเมืองอยู่แล้วคุณก็ถ่ายอำเภอเมืองแล้วก็เลือกอีกอำเภอหนึ่งมาว่าคุณจะไปถ่ายที่ไหนนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าเอานำมาตัดต่อแล้วเนี่ยต้องเป็นคลิปแนวตั้งนะคะแล้วก็ตัดไปตัดมาแล้วเนี่ยความยาวไม่เกิน 1-3 นาทีค่ะผลงานเนี่ยคุณจะต้องลงพื้นที่ไปถ่ายทำเองจริงๆเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อนค่ะ กติกา3ข้อนี้ง่ายๆเลยแล้วก็คุณก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะตอนนี้เขามีการเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ทุกคนได้ส่งผลงานแบบออนไลน์กันค่ะไม่ต้องเดินทางมาที่จังหวัดระนองก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณก็ต้องเดินทางมาถ่ายทำในจังหวัดระนองอยู่ดีนะคะแต่หลังจากนั้นตัดต่ออะไรเสร็จแล้วคุณก็สามารถสมัครแล้วก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะเขาเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ทุกคนได้ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์กันเข้ามาตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ค่ะมีเวลาเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังประมาณเกือบๆ2เดือนหลังจากนี้นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปอ่านกฎกติกาหรือว่าเงื่อนไขได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าทุกคนอยากสมัครร่วมส่งผลงานแบบออนไลน์อยากเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะทุกคนสามารถพิมพ์ค้นหาคำว่าระนอง Green Season Shot Contest ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามช่องทางต่างๆแฟนเพจ Facebook ต่างๆแล้วทุกคนก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปอ่านกติกาเงื่อนไขเข้าไปสมัครแล้วก็เข้าไปส่งผลงานได้เลยค่ะหรือเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่มั่นใจว่ากลัวจะเป็นลิงก์จริงลิงก์ปลอมนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะเขาก็ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ไปร่วมสนุกกันได้นะคะอย่าลืมนะคะ15สิงหาถึง15ตุลาคม2569สมัครเสร็จแล้วส่งผลงานไปได้เลยในช่วงเวลานี้นะคะมีคลิปเด็ดๆคอนเทนต์ดีๆของจังหวัดระนองอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีรวมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองแล้วนะคะวันนี้ก็หลากหลายกิจกรรมที่นำมาฝากกันนะคะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกทั้งชาวระนองเองที่จะร่วมตั้งชื่อน้องมัสคอตนะคะแล้วก็ทุกคนทั่วประเทศเลยได้มาถ่ายคลิปท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในมุมมองต่างๆของจังหวัดระนองผ่านทางกิจกรรมระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์กันค่ะก็ร่วมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้ก็น่านน้ำท่วมหนักเลยแล้วก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอีกนะคะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วณัฐและทีมงานรักนะระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจา ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเพลท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวแพทย์ทานไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัด

0: คณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังปณิษฐ์ นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

0: เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
1: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
2: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิทนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลีย พร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
4: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
3: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Passโดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตะเกียรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการจ้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
6: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาแล่งกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะวันนี้จังหวัดน่านเนี่ยประสบกับปัญหาของอุทกภัยนะคะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านได้ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาค่ะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไหลแรงนะคะจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำค่ะจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้หลายจุดน้ำได้ลดลงเร็วนะคะเนื่องจากเป็นน้ำป่าที่มาเร็วไปเร็วแต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกสะสมในพื้นที่ทางตอนเหนืออยู่นะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานค่ะรวมถึงอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยได้มีการนำเครื่องจักรอุปกรณ์เรือเจ็ตสกีค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับแจ้งเตือนผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอำเภอโซนใต้ค่ะถาวังผ้าเมืองนั้นนะคะผู้เพียงนะคะเหวี่ยงซ่าค่ะให้คนย้ายสิ่งของวายบนที่สูงค่ะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นซุ่นผักพิงนะคะที่แต่ลำเพอจัดวายนะคะพร้อมกับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการอพยพก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพี่น้องประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีก2-3 วันข้างหน้าค่ะเนื่องจากฝนอย่างตกในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเปิดโรงครัวนะคะพระราชทานช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยโรงครัวพระราชทานเนี่ยก็ได้ทึ่งที่ว่าการอำเภอปัวนะคะเตรียมแจกจ่ายอาหารนะคะให้กับประชาชนค่ะขณะที่สบพ.มทบ.38นะคะระดมกำลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะนอกจากยังตกจากนี้นะคะก็ยังมีสอย.จิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการโรงครัวพระราชทานนะคะโดยรถครัวสนามค่ะจัดจากมทบ.38แล้วก็ม.2015นะคะเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะรายการอาหารเย็นนะคะ2,000 กล่องนะคะแล้วก็เร่งที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากสถานการณ์นะคะอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ส่งผลให้การเดินทางเนี่ยไม่สะดวกนะคะกลุ่มผู้ประกอบการที่พักบ้านสะปันค่ะก็ยินดีเปิดที่พักฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือนะคะคุณผู้ฟังเพราะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่คนไปเที่ยวนะคะพักเนื่องกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็มีไล่ทีเลยนะคะที่เข้าเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะติดค้างในอำเภอเนี่ยได้ไปพักกันไม่ว่าจะเป็นสะปันกลางหน้านะคะณสะปันแคมปิ้งผู่ปันสุกนะคะสะพานสะปันโฮมสเตย์นะคะเซนสะปันณสะปันโฮมสเตย์ค่ะสะปันดาวรีสอร์ทคุณเข้าทารามีสะปันแล้วก็ผู่พญาโฮมสเตย์นะคะนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้อำเภอบ่อเกลือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็ลาดชันค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางขึ้นบ่อยๆนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่เป็นฤดูฝนจริงอันนี้นะคะฤดูฝนจริงคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ฤดูฝนปลอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะจากลาคุณผู้ฟังค่ะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริตภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีบารูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก
ุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: รวัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายเวรวัตรโยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันหอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือ

0: ฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานหน้าที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรดาสาธารณภัยปนนทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบรรดาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรดาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
3: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเราจับ ื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChatโดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมิจฉาชีพติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Businessจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นน่านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1 และกลุ่มดีแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป 3-2 ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม 7-5 นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
8: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดจะส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็มีอิจฉานะผมจะอยู่ C จะอยู่ B ผมก็มีอิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
7: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลือกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิลภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
9: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคาย หรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
11: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
11: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทวัฒน์วันนี้วิทวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พิทวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของพิชวัตรก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินพิชวัตรใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัตอาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัตคิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัตที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

กว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นวิทยวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่ทว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังคนเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของเจ้าบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจในพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้ในพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่าในพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่3ของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้วิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่3เขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รองอธิการบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการณ์บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการณ์ที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทวัฒน์นั่นมากกว่าผมขมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วควรคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกลัวหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอเปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการแล้วต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนหน้าตลกดีนะอายุปูนี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่3ของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทยวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทยวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทยวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อฉนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทยวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทยวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึ่งอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองวิทยวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3 ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

0: ณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ 2 นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมได้นำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
7: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดิน

ประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨，我妈开家。
1: เกมอะไรนะกุ้ง
0: จับจับนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้ซี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่น

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มนะครับยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันพุธที่19สิงหาคม2569นะครับผมเป็นพุธกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็ในพื้นที่ระนองก็ถือว่ามีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครึ้มๆนะครับยังไม่เท่าไหร่นะเนื่องจากว่าฝนไปตกนู่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะที่เราทราบข่าวหรือว่าเห็นข่าวในสื่อต่างๆนะโอ้โหนะครับที่จังหวัดน่านนั่นเองนะจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่นะครับพื้นที่ภาคเหนือถ้าใครไม่เคยไปก็นู่นเลยอยู่ริมติดกับประเทศลาวนั่นเองนะก็คือเพราะฉะนั้นก็ที่จังหวัดน่านกำลังโอ้โหนะครับประสบกับน้ำท่วมอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้นะเห็นในพื้นที่เห็นในข่าวตามโซเชียลต่างๆโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านนั่นเองนะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านนะครับผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆนี่นะครับเนาะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจกับให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านละกันนะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องคนรู้จักก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปละกันไม่แน่ใจว่านะโทรศัพท์สัญญาณยังปกติใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าน้ำในโซเชียลเห็นโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีละกันนะครับดังนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านเลยนะครับก็เพื่อติดตามกับสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงเยี่ยมศูนย์พักพิงแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่พร้อมกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปัวนะครับซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นั่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสภาพนะครับสถานการณ์พร้อมลุยแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านนะครับซึ่งก่อนลงพื้นที่นะครับทางคุณเจเศรษฐก็ประชุมทางไกลที่กรมปภกับทางจังหวัดน่านรวมถึงอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับให้รีบอพยพผู้คนมาที่ศูนย์พักพิงโดยให้ดูแลเรื่องอาหารความสะดวกสบายให้ดีที่สุดตามนโยบายนะครับแล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งให้เฮลิคอปเตอร์นะครับไปประจำสแตนบายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดน่านรวมถึงประสานทางหลวงนะครับตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนนะครับหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมก็ให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนแล้วก็ให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือที่จังหวัดน่านนั่นเองนะลองดูแล้วกันนะครับเนาะโอ้โหนี่แหละปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านนะครับรวมถึงนะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ประสบกับแบบนี้นะเมื่อปีก่อนนู้นนะที่ไหนเชียงรายนะแล้วก็หาดใหญ่นะครับเนาะโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักเกินไปเนี่ยมันก็ธรรมดานะครับเนาะมันทำให้น้ำป่าไหลน้ำท่วมฉับพลันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดถ้ามีคำสั่งให้อพยพก็ต้องรีบทันทีเลยนะครับ อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อวันนี้ก็จะนำเสนอบทเพลงเก่าๆยุค90ยุค2000ละกันใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนอย่าลืมนะครับโทรศัพท์กริ้งกลางขอเพลงมาได้เลยนะครับ0778808883นะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยพูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: งินทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการชำระหนี้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวรคืนแล้วเช่นท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนแล้วผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ
2: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากที่รับฟังเพลงนะวันนี้นำเสนอบทเพลงเพราะๆยุค90 2000นะครับเนาะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองอย่าลืมแล้วกันนะครับลองโทรไปปรึกษาได้เลยนะ1157สำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือมีการประกาศนะครับหลายเพจเลยว่านอกจากขณะนี้ที่จังหวัดน่านน้ำท่วมอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยนะครับและที่สำคัญคืนนี้เวลาประมาณ2นาฬิกาหรือว่าตี2นั่นเองระดับน้ำในแม่น้ำน่านก็จะเพิ่มสูงขึ้นเลยนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเนาะเผื่อใครมีเพื่อนมีญาติมีคนรู้จักก็รีบเตือนแล้วกันนะครับคิดว่าทางจังหวัดน่านก็คงมีการมาตรการป้องกันแล้วก็เตือนภัยกันอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองน่านตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้นะครับตำบลชัยสถานแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับก็คือให้รีบยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี้โอ้โหระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงอีกนะครับเนาะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับมีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยศชนันนะครับวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะครับรวมถึงนายนพดลน้อยไพโรจน์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่สองนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งที่จังหวัดน่านที่มันเกิดเหตุแบบนี้ก็เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่มาตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบว่ามีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอปัวสูงถึง277มิลลิเมตรเลยนะครับก็ถือว่าหนักมากๆเลยจึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำน่านแม่น้ำปวงแม่น้ำยากแล้วก็แม่น้ำขว้างนั่นเองเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมแล้ว4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอท่าวังผานะครับโดยมีระดับน้ำสูงประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรนะครับทางนี้นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำชับกรมชลประทานและก็โครงการชลประทานในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์และก็ฝนตกและก็น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเลยนะครับพูดถึงจังหวัดน่านถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งนะริมภาคเหนือนะครับเนาะอันอยู่ติดบริเวณประเทศลาวนะถือว่าบรรยากาศแล้วก็อากาศที่ดีมากๆเลยคล้ายๆกับระนองเรานี่เลยนะก็คือเป็นจังหวัดอยู่บนภูเขาแล้วก็จังหวัดเล็กๆนะครับถนนหนทางก็ยังถือว่าเริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวไปจริงๆมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนะแต่น่านเพิ่งเปิดตัวแล้วก็มีรีสอร์ทมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะถนน อยู่ที่ไม่แน่ใจอำเภอไหนนะเป็นเลข3เลยนะก็มีคนไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่แถวระนองหรือภาคใต้มีโอกาสก็ไปเที่ยวได้นะที่จังหวัดน่านถือว่าเป็นจังหวัดที่โอ้โหสวยงามแล้วก็ภายในตัวเมืองถือว่าสะอาดสะอ้านมีวัดวาเก่าๆนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีบรรยากาศสวยงามละกันนะครับเนาะตามแบบล้านนาภาคเหนือนะถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นเมืองรองที่ต้องไปเลยนะครับเนาะประเทศไทยไม่ใช่ว่าหรือว่าภาคเหนือไม่ได้มีแค่เชียงใหม่เชียงรายเท่านั้นจังหวัดน่านก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเนื่องจากว่ายังคงมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับไม่แพ้จังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงกันต่อเลยละกันนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงแล้วก็ข่าวสารสาระน่ารู้นะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมกันนะมีอุทกภัยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะขณะนี้ก็ที่จังหวัดน่านอย่าลืมส่งกำลังใจแล้วกันแล้วก็มีช่องทางที่ช่วยเหลือติดต่อนะครับพี่น้องร่วมประเทศชาติของไทยเรานะครับเนาะใครที่มีเหลือเผื่อแผ่ก็แบ่งปันกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเงินนะครับเนาะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแล้วกันเนาะดูตามหน้าเพจที่น่าเชื่อถือได้แล้วกันนะครับปิดท้ายกันที่อย่าลืมแล้วกันนะครับเนาะเปิดสนามแล้วครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับถึงเวลาพาระนองไปให้โลกเห็นโลกรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหยิบโทรศัพท์มือถือจับกล้องออกเดินทางแล้วเปลี่ยนระนองในแบบที่คุณเห็นมาให้เป็นนะครับช็อตคลิปนะครับช็อตคลิปก็คือคลิปสั้นๆ1-3 นาทีนั่นเองถ่ายทำในพื้นที่5 อำเภอไม่ว่าจะเป็นผู้คนวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมนะครับพร้อมจริงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทนะครับมีทั้งรุ่นประชาชนทั่วไปเยาวชน 16-18 ปีและเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับอย่าลืมนะเป็นคลิปแนวตั้งนะครับยาว 1-3 นาทีถ่ายทำในพื้นที่อำเภอระนองนะครับ อย่างน้อย2อำเภอแล้วก็ต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยส่งประกวดนะครับไม่ใช้ AI ไม่ใช้กราฟิกอะไรต่างๆนะครับต้องถ่ายจริงตัวจริงเสียงจริงเลยก็ว่าได้มาดูรายละเอียดได้ที่นะครับเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองหรือว่าที่สวทระนองนะครับไม่แน่นะครับเงินรางวัลครับอาจจะเป็นของคุณนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้อย่าลืมนะครับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบ.เร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบ.สามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบ.ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร่งบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทการทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก พื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวรีเชื่องวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวรีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

แต่ครั้งแล้วผลสุดท้ายทางฝ่ายชายก็โคตรดี

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมัณฑนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมันธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวพี่มาเข้ากรมโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินน่ะแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะคะก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าหรือบอกเปล่าค่ะวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
2: ้
1: อฮะเขาก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็เอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนนึงไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ลิ้นชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลง กับอาแก้วเล่าสักนิดดีนะคะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันนึงตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่าแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถพวกน้องก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งด้วยกันแล้วเวลาหัวหน้าเราแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะฮะแกทำแบบซูซีแล้วกับออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปลี่ยนมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงนี้มันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มันธนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนกระทั่งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุลากันเนี่ยนะเราก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบ เพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

sự trôi.

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำฉะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสะดุดดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อได้เพลงถิ่นไทยโดยคุณอมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

พลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโลภจิตวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

คุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและได้ที่สองต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงที่สามสู่แดนสุขาวดีผลงานของคุณชลอไตรตรองสอนและคุณมงคลอมาตยกุลค่ะสามเพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติค่ะ

ผลงานการขับร้องของปรีชาบุญเกียรติฟังจบไปแล้ว3เพลงนะคะคราวนี้เป็นเสียงของคุณนฤทธิ์อารีบ้างค่ะชั่วนิจนิรันดรผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังเพลงนี้จากการบันทึกครั้งแรกกับวงพันตรีศิลปะนะคะต่อด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นบันทึกเสียงเมื่อปี2497คุณอุทิศธินกรณ อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3บุญบันดาลคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงปี2498ครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยชั่วนิจนิรันดร์

นั่นคือเพลงที่คุณนฤทธิ์นารีขับร้อง3เพลงจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเสียงของคุณวิเชียรผู้โชติค่ะเริ่มด้วยเพลงสายลมเหนือบรรเลงด้วยวงสไลด์และสหายเมียรักของพี่บรรเลงด้วยวงสุรพลโทนวนิกและมัสยาทารุณเหยื่อบรรเลงด้วยวงพยงมุกดา3เพลงนี้วิเชียรผู้โชติขับร้องค่ะ

สุดท้ายในคืนนี้เป็นเสียงของคุณสถาพรมุกดาปกรณ์นะคะเล็บมือนางผลงานของสไลด์ไกรเลิศและคนผิดครูแก้วและครูนาฏร่วมกันแต่งเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเพียรชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดตาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสภาสะสังวรสูตรชื่อมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมีวิธีเป็นประสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาฆาตวัตถุสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยช
แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินิยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเหล่านี้แลพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่หนึ่งปฐมอาฆาตปฏิวินิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่2ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุ
พึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงประสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินยสูตรข้อที่162นาทีนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรข้อที่4ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรและข้อที่5ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรก็ในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกาย

ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหน่คลุมไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหน่ด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนปรายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเขาก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้าน

่านไปอยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มีคนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมาเพิ่งเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้ยาถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการนันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการนันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาฆาตปฏิมินิยสูตรจบบางส่วนของสุภาษิตมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728ว่าด้วยบริการของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์
มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อรรถย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนธรรมะห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะ
ที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็เพราะปุถุชนนั้นมนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอก็เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ1ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสียนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า
ปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการก็เพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรอยรัดสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและสีลัพพตปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น
ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายและเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่กาสบะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่กาสบะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบกายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอนอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละ
ด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักตอสถานที่มีหนามหลุมเหวบ่อน้ำคร่ำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิจฉั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล้วเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละ
ด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเครื่องราระได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาตซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสภาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนเอาคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้นเอาก็มันใสอยู่มันกินได้ฝนมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ต้องฟังจะทำให้เราสามารถที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดีทีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะของคนนั้นๆ นะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความอาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขานั่นก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .orgpanya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนกขนแก้วครับมีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพลพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือกันที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศนะคะท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนด์บายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี
0: ้นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน
1: ้
0: ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13 นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผ
1: าน
0: ะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อนนะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ยเตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด ชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่น

0: จังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนครับเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจตเศรษฐไทยเศรษฐท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปภแจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอในด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547 16174ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547 16174รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
1: เราก็ตามกันนะคะเมื่อฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
0: ่
1: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชัญญาได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรง

0: ครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมขออภัยค่ะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะครับว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขออภัยค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านออกประกาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549 คือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวน นตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมในที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ053-140-052 053-140-052 ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำนี่ยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
0: นะคะพอดึกๆมาตี1ตี2ตี3ตี4เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่ในหลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะอ่ะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเมื่อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุน ช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นคนโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาพรสยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานีซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม2รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ3สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประขอความช่วยครับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภในพื้นที่ภาคเหนือระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนและถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาIA-32ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้อง และไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SMEอันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journey เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนานาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcot Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่และผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
9: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะและสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: นี่ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารัก

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลก